0: บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบินบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
11: รัฐบาลรัสเซีย
1: ส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
1: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่ห มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา15:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:08 น.
12: 1นาทีกับกปท.
13: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
20: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
19: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
20: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการ บริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนช.กับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม.นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทม.ดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
3: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
20: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
3: ้
20: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
3: ครับ
20: กรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
3: ร
20: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวะวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
3: ครับผม
20: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
3: ครับ
20: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
3: ครับผม
20: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเค้ามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
3: ท่านครับ
20: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ย ได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
3: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
20: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมระหว่างไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
3: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
20: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
3: ่
20: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับว่าทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆคนนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล
3: ้
20: วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
3: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
20: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆทหารอาสาที่เขามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นทหารอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
3: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
20: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
3: ครับ
20: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
3: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
20: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ก็อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเพราะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
3: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
20: ครับครับด้วยความยินดีครับ
3: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
23: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝน300มิลจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
22: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
4: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
22: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI สวนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนสีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
7: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
8: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
9: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
24: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วครับผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
6: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
25: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
26: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
28: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาด ฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮะเออเขา

0: มารายงานบอกว่าตอน 3:00 นเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ํา4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
1: อ
0: พอตอนค่ำ 2-3 ทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่า
1: คอ
0: เหลือหัวเข่าน ะฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอน 3:00
1: นะ
0: สถานการณ์ล่าสุดตอน 3:00 ที่บริเวณคลองจันนะครับแฟลตคลองจันนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
1: ง
0: แต่คำเตือนก
1: ่
0: อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพราะว
1: ่
0: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับเง
1: ิน เยียวย
0: าจะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
1: ทำยังไงคะ
0: เออแต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
1: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
0: ่เออพอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
1: ์ง่ายขึ้น
0: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็
1: ง
0: ่
1: ายข
0: ึ้
1: น
0: นะฮะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่ 9,000 นะฮะ
1: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
0: ค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
1: ่
0: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็มันประเมินง่ายอยู่
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับ
1: อุ้ย
0: คนกรุงเทพอ่ะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
1: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นรถแท็กซี่อ่ะแน่นอน
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผมขับแกร็บอ่ะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
1: ที่เป็นแบบรถยนต์ไดรเวอร
0: ์ใช่โบ๊ทอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นเป็นสิ
1: ใช่เป็นแต่วันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะฮะ
0: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
1: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
2: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำใ คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
0: คุ
2: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
2: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
1: ึ่
2: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
1: ถ้
2: าทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีอีกหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เป็นหน่วยงานหนึ่งในคงในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรแหละจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
1: ่
2: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะ อะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
2: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับจากที่กล่าวก่อนที่เราจะได้รับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
1: อ
2: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือประชาบัตหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไป OECD เองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหาดูเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการก็หลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทแรกเลยบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกไปมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ ค
1: ุ
2: ณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไง อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
1: ความคืบหน้าต่าง
2: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
0: ์
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็ ันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
0: ครับคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18 19ในใกล้จะถึงแล้วฮะ
2: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยี่ยงยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
0: ่
2: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
0: คร
2: ับ แล้วอย่างวันที่3 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีนึงที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคอพลก็ทำไปสำนักงานกพลก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพ.ล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับ แล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ดูแลมอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเข้ามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่ม ริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้ว

0: นโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2
2: ค
0: ่ะซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่1แล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานปปท.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
1: ครับ
0: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD
2: ค่ะ
0: ถ้าเขามาแล้วหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการ

0: บริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมจะออกต่อไปแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะ
0: สถานีต่อไปคืออะไรเนี่ยนะครับใช่ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านภูมิพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเดี๋ยวเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต้องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
1: ่
2: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่า ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะ ก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
1: ค่าดำเนินงาน
2: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
1: ม
2: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้
1: วง
2: ไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
1: เวลา KPI ของเขาด้วย
2: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
1: ้
2: ว่าหาก
1: เกินกี่นาทีกี่นาที
2: 15นาที15นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
1: ะ
2: ให้โทรเบอร์นี้น
1: ะ
2: นะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทร
1: เพราะว่ายังไม่เกิน
2: ผมยังไม่เกินเวลาย
1: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
2: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ย
1: uh-huh.
2: เขาจะไม่เรียกโดยตรงไง
1: Why?
2: เขาจะทำอะไรให้มันช้าๆ uh-huh.
1: Uh-huh.
2: พอมันช้าปุ๊บเนี่ย
1: ต้องเติมน้ำมัน
2: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลย
1: uh-huh.
2: เอ๊ะจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี
1: ้ uh-huh.
2: เอาพี่เอาไปนั่นอะสอดใต้ใต้กระดาษเข้าไป
1: เ
2: อาแบงค์สอดใต้กระดาษเขา
1: อันนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าร
2: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเป็น
1: นานเป็นสิบปี
2: ใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้ทำไมคนมาหลังได้ก่
1: อ
2: นคนมาก่อนได้หลังเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเปิดดูไส้ในปุ๊บเนี่ย
1: ครบตรงไหนครบตรงที่มันสอดเข้าไป
2: คือมันก็เป็นข้อครหาให้กับเจ้าหน้าที
1: ่
2: กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
1: 1 2 3 4
2: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
1: เจ้าหน้าที่นะ
2: เจ้าหน้าที่
1: ที่เขาบอกเอาไว
2: ้
1: ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
2: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
1: ้
2: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลต้องมองประเทศ อื
1: ่
2: นๆในระดับโลกเนี่ยว่าเขา
1: ทำอะไรกันยังไงกัน
2: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือเขาด
1: ู
2: ระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
1: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
2: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหมน
1: ะ
2: ฮะถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการให้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
1: ่
2: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะคร
1: ับ
2: ใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว้นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆเออนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวๆแยกบ้านม้าแถวๆนิด้านะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูดจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวๆแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตีห้านะครับยาวๆกันไปถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1เมตรกว่าๆเพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ย ก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะไรกันหรือไม่เพราะว่ามันหลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทร์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวๆลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณสันทอน
2: ะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู
1: ่
2: แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผ่านน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะก็
1: ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
2: เรื่อง
1: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มีข่าวลือบอกว่าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
2: หร
1: ือว่าแก้มลิงนะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าน้ำท่วมแบบนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กระแสโซเชียล
1: ที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
2: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการ เร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น45แห่งด้วยกันก็จะรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทุกอย่างคือกทม.เขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของการระบายน้ำล่ะค่ะโดยการอย่างเช่นเขาจะมีการทำดาดท่อดาดท้องคลองดาดท้องคลองคืออะไรคือเขาจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็เทคอนกรีตฉาบผิวบริเวณท้องคลองแล้วก็ตลิ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคลองดินธรรมดาให้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเพื่อที่ทำให้เวลาการระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันจะโฟลว์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นคลองดินธรรมดาเพราะคลองดินธรรมดามันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆดินเดินเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าเมื่อมีการพัฒนาหรือว่ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตลิ่งพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
1: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ย
2: ค
1: นจะนึกถึง พระราชดำริ
2: ของท่าน
1: ของท่าน
2: สิ่งที่ท่านทำเอาไว้ให้ประชาชน
1: เน
2: ี่
1: ยมาแล้วเออแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
2: ้
1: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งคร
2: ั
1: ้งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
2: แป้วเลยนะ
1: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำชัยพัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
2: ปัญหาละ
1: เออนะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
2: ม
1: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
2: ไม่ต่อยอด
1: คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
2: อยู่ได้ตลอด
1: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแนวเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่ยั่งยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเอ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือนประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ
2: ้
1: น
2: ขึ้นเยอะค่ะ
1: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี้นะ
1: ผู้ว่าผู้ว่าที่ไหน
2: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
1: ผู้ว่ากทมก่อนนะ
2: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย
1: แ
2: หละ
1: เพราะว่ามหาดไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาดไทยคือนายกนะ
2: ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทม.ที่ว่าเอ๊ะมันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านนายกย้ำว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพ พูดเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอันนี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกกันนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
1: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
2: ไม่ใช่แพะหรอก
1: คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี54โอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮะเหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมขีดวงกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเจอน้ำเหนือ มันเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันการคาดการแล้วก็การพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ลงมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมา
2: ะ
1: นะครับอันนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการระบายน้ำความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแต่สังเกตนะฮะในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยคนตอบว่าเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติเนี่ยน้อยมากสังเกตไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนจะไปตอบว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวิรากูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้ 4,000 กว่าล้านใช่ไหม 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยน
2: ะ
1: ก็ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบช.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็ครัวเรือนละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหาก
2: ค่ะ
1: อยู่ในที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนนึง
2: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะในทางการเมือง
2: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดย9 มาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยกเคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7วัน
1: อ
2: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นมา9มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆ
1: ครับ1166นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
2: ะ
1: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็
2: ม
1: เพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะลัดคิวเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
2: อันนั้น
1: เป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
2: ตกลงก
1: ันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถคือตรวจฟรี
2: ใช่ๆ
1: การประเมินราคาเนี่ยฟรีไม่มีปัญหา
2: ค่ะ
1: แต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
2: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ซ่อม
2: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให
1: ้แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่ายรถยนต์นะอู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
2: ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้เลยไหม
1: จริงจริงควรที่จะ
2: ต่างๆ
1: มีรายชื่อ
2: คุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: คือ
2: ระบุมาหน่อย
1: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โอ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะ
2: ซ่อม
1: รถที่มันราคาเหลืออยู่400,000อันไหนดีนะฮ
2: ะ
1: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
2: ใช่ๆ
1: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกันนะไปดู
2: เรื่องอะไรคะ
1: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของกระเป๋านะฮะที่ตกค้าง
2: ที่สนามบิน
1: สายการบินไทย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
2: เยอะคุณ
1: เยอะมาก
2: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอะ
1: จะเคลียร์ให้จบ
2: ดิฉันเห็นรูปน่ากลัวมาก
1: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
2: โดยเร็วใช่ค่ะ
1: โดยเร็วนะฮ
2: ะ
1: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ
2: 4
1: วัน
2: 20
1: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
2: 10,000 ใบเลย
1: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติดต่อได้นะฮะถ้าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ02-134-5373-74ระหว่างประเทศ02 1345466-68นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
2: ใช่ค่ะโทรไปถามก็ได้เลยนะว่ายังไงนะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ผมกลัวโทรไปแล้ว
2: แต่ก็อาจจะต้องใจล่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
1: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียน

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่าง

0: ลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
2: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
3: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเอกพงศ์นพสกุลวันนี้มาพร้อมกับภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารายการค้นหามาเล่าตั้งแต่วันอังคารตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธที่ผ่านมานี่มันจะมีรายการพิเศษที่เราจะรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD รายการพิเศษช่วยน้ำท่วมนะครับเรียกว่าเป็นการแจ้งข่าวหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รับเรื่องร้องราวเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ
1: ร้องทุกข์ต่างๆ
0: อันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้สื่อทุกให้ทุกหน่วยสื่อในการบูรณาการเข้าด้วยกันเลยสปทเราก็รับสัญญาณจาก NBT2HD แล้วก็ทีมงานเราก็ไปช่วยแก้วก็ไปช่วยรับสายด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ไปช่วยประสานอยู่เบื้องหลังค
0: ่ะครับก็วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าปกติอยู่หลายที่แล้วแหละน้ำเริ่มแห้งแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานี่กรุงเทพมหานครก็ประกาศยุติที่ประกาศเป็นภัยพิบัติ50เขตเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่เขตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับมีความคืบหน้าอะไรเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในรายการค้นหามาเล่าของเราแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีพาดหัวเยอะพอสมควรเจอในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของที่บอกว่าท่านผู้ว่าหรือว่ากรุงเทพมหานครยกเลิกแก้มลงแก้มลิงอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันกับการเยียวยาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะได้ชี้แจงในระหว่างที่ลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิค่ะถึงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่สำคัญแล้วก็เป็นรูปแบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะท่านได้กล่าวว่าในช่วงปี2554ค่ะทางกทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านนะคะไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ว่าต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาทการทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่าเหมาะสมเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมค่ะทางกทม.มีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดทองคลองเพื่อให้คลองที่เป็นแก้มลิงเนี่ยไปในตัวซึ่งก็ช่วยรองรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นส่วนทางกทม.นะคะได้จ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เช่นค่าซ่อมแซมบ้านนะคะต้องมีการจ่ายตามเกณฑ์ตามหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะทางกทม.ก็นำเอกสารไปเบิกจ่ายกับปภ.ได้กรณีที่มีข่าวว่ากทม.จะจ่ายเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงก็ต้องขออภัยหากว่ามีการสื่อสารออกไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกทม.ไม่มีนโยบายเหมาจ่ายรายหัวนะคะเนื่องจากว่างบประมาณมีจำกัดโดยก็ยึดหลักการจ่ายตามระเบียบของปภ.เป็นหลักตั้งแต่เหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังตั้งแต่ปี2565ค่ะก็ได้เป็นการชี้แจงนะคะในส่วนของทางกทม.ค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือจริงๆเวลาน้ำท่วมหรือว่าเวลาเกิดเหตุอะไรที่วิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ไหนเนี่ยเขาก็ทำกันเนาะแล้วก็ทุกวันนี้นอกจากเราจะดูแลคนในครอบครัวแล้วสัตว์เลี้ยงในครอบครัวก็บางทีเราก็ต้องเอาใส่ใจด้วยสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ค่อยอพยพออกมาอยากอยู่ที่บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยไงบางทีเขาก็เป็นห่วงนะครับอันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศบ้านน้องหมาแมวชั่วคราวสำหรับการฝากดูแลสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะครับ ฝากได้เมื่ออยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยแล้วก็สัตว์มีเจ้าของหรือผู้ดูแลสามารถยืนยันตัวตนแล้วก็นำส่งได้นะครับฝากได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าสัตว์สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับมี5ขั้นตอนของการฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเริ่มจากการประสานสำนักงานเขตก่อนมูลนิธิองค์กรเพื่อขอเข้าไปที่ศูนย์นั้นนะครับแล้วก็พอจากนั้นก็มีการเขียนคำร้องขอฝากสัตว์ให้ใส่ข้อมูลเจ้าของหรือผู้ฝากลงไปในนั้นซึ่งมันก็จะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้องหมาน้องแมวนั้นหรือว่าเจ้าของเนี่ยมีอาหารประจำตัวหรือยาประจำตัวสัตว์ก็ให้นำติดมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเจ้าของหรือผู้ดูแลมารับสัตว์คืนตามขั้นตอนในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนนั่นเองนี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครได้ออกมาแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้อันนี้เขามีคอนแทคให้สอบถามเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครนะคะหมายเลขโทรศัพท์023287460นะคะหรือสอบถามได้ทางสายด่วนกทม1555ค่ะหรือทางทัฟฟี่ฟองดูนะคะหรือไปที่สำนักเขตในสำนักงานเขตในพื้นที่ก็ได้เช่นกันค่ะก
0: ็
1: สามารถสอบถามแจ้งความช่วยเหลือได้ค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าคลี่คลายไปแล้วก็หลายเขตแต่ว่ายังมีหลายเขตที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ยังคงต้องดูแลกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองเขาก็เดินหน้าช่วยประชาชนพื้นที่สายไหมอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเขาลงพื้นที่แล้วระดมสภากำลังเลยเหล่าทัพต่างๆลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับคุณผู้ฟังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่าทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่เขตสายไหมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือประชาชนบริเวณเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรทองถนนอันนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่เนี่ยก็พอลงพื้นที่แล้วท
1: ่
0: านก็ไปรับฟังความต้องการของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประสานกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็เหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางการอพยพการดำรงชีวิตของประชาชนระดับที่ระหว่างที่น้ำยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
1: ค่ะสำหรับเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะที่มีผู้ป่วยติดเตียง57รายรวมถึงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางค่ะได้จัดกำลังเข้าดูแลสำรวจความต้องการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งครัวสนามพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนเน้นส่งความช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารและสิ่งของได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันค่ะทางกองทัพบกนะคะได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่สนับสนุนการเดินทางเข้าออกพื้นที่น้ำท่วมพร้อมเตรียมยานพาหนะและกำลังพลสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชนค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่นางสาวลลิดากล่าวว่าอีกภารกิจสำคัญคือการเร่งระบายน้ำค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมติดตามแผนและทิศทางการสูบและการผลักดันน้ำระดับน้ำตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ประเมินว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพจะสามารถสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือหรือยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนใดได้บ้างเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้ประสานกับปภ.กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะหากมีความต้องการกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมให้เร่งสนับสนุนทันทีโดยเฉพาะภารกิจระบายน้ำการเดินทางและการเคลื่อนย้ายประชาชนรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยอย่าง28เนี่ยยังไม่เห็นแดดมีฝนอยู่พอ29เริ่มมีแดดอย่างเมื่อวานนี่แดดแจ๋เลยคุณผู้ฟังกรุงเทพคนกรุงเทพก็รู้สึกมีแดดแล้วแสดงว่าปลอดภัยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีถ้าดูในเพจเนี่ยเขาจะโพสต์ต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงครั้งหนึ่ง4ชั่วโมงครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามีอะไรที่มันด่วนๆเขาก็จะโพสต์ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับข้อความที่เขาโพสต์เนี่ยมันจะแตกต่างกันกับที่เราอ่านแต่ว่าข้อความอย่างเป็นทางการถ้าอยากจะเห็นอยากจะรู้เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ในเว็บไซต์นะครับเป็นข้อความอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แต่ว่าในสิ่งที่เป็นโซเชียลมีเดียที่คนเข้าได้เยอะๆเนี่ยเขาก็จะโพสต์แบบอ่านแล้วเนี่ยมันเข้าใจเลยไม่ต้องรู้ว่าร่องความกดอากาศมันเป็นยังไงพายุฝนฟ้าคะนองลัตติจูดอะไรไม่ต้องมีนะฮะก็คือว่าพอให้คนประชาชนอย่างเราอ่านเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่อย่างวันเนี้ยกรมอุตุก็บอกว่ามีประเทศไทยยังมีฝนอยู่นะบางพื้นที่นะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองตกทั่วไปในประเทศเลยแต่ว่าบางที่อาจจะตกมากตกน้อยเนี่ยก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่นะครับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยที่ผมอ่านเนี่ยเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์แต่ว่าถ้าไปติดตามในเพจของกรมอุตุเนี่ยจะเป็นข้อความอีกแบบนึงนะครับที่เขาจะบอกให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับก็ฝนไม่มีเท่าไหร่แล้วนะกรุงเทพเมื่อวานนี้แถวสถานีเราเนี่ยตกลงมาหน่อยนึงช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองกว่าไหม
1: ก็ตกมาแป๊บเดียวไม่นาน
0: ก็จะหยุดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ฟังดูแลตัวเองแต่ฝนจะมีอีกระลอกหนึ่งที่อย่างกรมอุตุบอกว่าแดดยังไม่ทันอุ่นฝนก็จะมาอีกแล้วอะไรเนี้ย5ถึง10ตุลาคมช่วงนั้นนะฝนจะค่อนข้างที่จะตกเยอะขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารในส่วนของเขื่อนภูมิพลมาฝากกันนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลประชาสัมพันธ์ปรับลดแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะวันอังคารก็มีการระบายน้ำลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากเดิมที่จะระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เอง1ตุลาคมเนี่ยก็ได้งดการระบายน้ำค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะทั้งนี้นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามรายงานสถานการณ์น้ำที่จำแนกตามเขตเขื่อนของกฟผ.ทั้งหมดได้นะคะจากทางเว็บไซต์ water-eget.co.th หรือว่าติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน eget 1ค่ะซึ่งก็จะมีข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนรวมถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าและการระบายออกของแต่ละเขื่อนด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดโดยรอบเขื่อนนะคะแล้วก็มีประกาศความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีภาพวงจรปิดแบบเรียลไทม์ของทุกเขื่อนของกฟผ.ด้วยค่ะ
2: สารคดีชุด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: บทเพลงถวายความอาลัยจากโกไข่อาจารย์จุมพลทองตันนะครับได้ทำเพลงนี้ขึ้นมานะครับเราก็นำมาเปิดให้ฟังเป็นประจำมีทักมาบอกว่าคุณเอกพงศ์ตกขอบค่ะขยับก็ได้ขยับนะ พอดีวันนี้มีพร็อพไอ้นี่ไงการประชุม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะมาเห็นใช่ไหมผมก็ตกขอบมีคนแซวแล้วคุณเอกพงศ์ตกขอบค่ะนะครับเมื่อกี้นี้เราพักไปแล้วเดี๋ยวพอช่วงนี้กลับมายังคงมีเรื่องของน้ำท่วมอีกใช่ไหมแก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สภาพอากาศนะคะทั่วประเทศเริ่มฝนเนี่ยเริ่มลดลงจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเตรียมรับมือมวลอากาศเย็นจากจีนเข้าสู่ช่วงสภาวะปลายฝนต้นหนาว
0: ปลายฝนต้นหนาวเหมือนที่เขาบอกเลยว่าตุลาคมเนี่ยเราจะเจอทั้งฝนแล้วก็อากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือบางทีร่างกายเราปรับตัวไม่ทันมันไม่ทันอ่ะมันร้อนบ้างมันหนาวบ้างฝนบ้างแล้วมันเป็นหวัดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ผมก็เพิ่งหายนะยังไออยู่หน่อยๆคุณผู้ฟังถ้ามีไออะไรบ้างก็ต้องขออภัยแต่ว่าก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เนี้ยจนถึง3ตุลาคมนี้ฝนจะน้อยลงแล้วนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมนำเสนอจากกรมอุตุที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่5ตุลาคมเนี่ยจนถึง10ตุลาคมฝนจะเริ่มมากขึ้นถึงแม้จะไม่เยอะเท่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะก็สภาพอากาศนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งตั้งแต่4ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นสภาวะปลายฝนต้นหนาววันที่4วันที่5ตุลาคมนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5วันที่6ตุลาคมค่ะกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็ล้วนเป็นพื้นที่ที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าลักษณะฝนนะคะจะเป็นการตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่องแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้เน้นให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักนะคะจังหวัดเพชรบุรีขออภัยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและจังหวัดสระบุรีค่ะรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะปริมาณฝนใหม่อาจจะเติมระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมให้สูงขึ้นได้ก่อนที่กลุ่มฝนจะลดลงอีกครั้งในช่วงวันที่7แล้วก็8ตุลาคมนะคะอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารและก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้าของสุวรรณภูมิแล้วก็การบินไทยกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเราก็เอาเป็นว่าเข้าใจนะกันนะฮะเรื่องของที่พี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีสัมภาระตกค้างแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของคาร์โก้ด้วยเพราะว่าการบินไทยก็จะรับทั้งสินค้านำเข้าและส่งออกก็สินค้าก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ก่อน26กันยานะฮะ26 27 28 29เนี่ยมันตกค้างอยู่เยอะเขาก็เลยมีประกาศออกมาเมื่อคืนวานนะครับว่าตั้งแต่วันเนี้ยก็จะมีการระงับกันไว้ก่อนแล้วก็จะมีการเคลียร์ให้จบสิ้นแต่ว่าในส่วนของเรื่องของสัมภาระเนี่ยเมื่อวานเขาอัปเดตตอนช่วง 20:00 นะครับคุณผู้ฟังครับความคืบหน้าเรื่องของสัมภาระตกค้างแล้วก็การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเนี่ยการบินไทยตอนนี้ก็เร่งจัดการสัมภาระตกค้างนะครับระหว่าง26ถึง28กันยายนโดยสามารถดำเนินการส่งคืนผู้โดยสารได้แล้วมากกว่า 3,000 กว่าใบเกือบ 4,000 ใบแล้วก็กำลังดำเนินการในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์การตกค้างของสัมภาระผู้โดยสารมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็บุคลากรฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นตอนนี้ก็กลับมา ขออภัยกลับมาปฏิบัติงานแล้วมากกว่า 90% นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ฝ่ายบริการลานจอดรวมถึงอากาศยานก็ร้อยละ80พร้อมทยอยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบินตามปกตินะครับส่วนผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินของการบินไทยระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนเนี่ยก็ สามารถตรวจสอบสถานะนะครับของสัมภาระได้ในหลายช่องทางด้วยกันแต่ว่าช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือ02เบอร์โทรของการบินไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ02511111นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็สอบถามได้ในเพจของการบินไทยด้วยก็ลองไปเสิร์ชดูรู้สึกเมื่อคืนเขาก็ยังมีการประกาศมียกเลิกไฟล์แล้วก็เลื่อนไฟล์นะครับอยู่อีกประปรายยังไงก็ตามก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดน้ำท่วมอยู่ก็กลับมาทำงานได้แล้วเกือบจะ 100% ละนะครับแล้วก็จะต้องมีการเคลียร์แล้วก็ดำเนินการต่อไปในส่วนของสัมภาระนะฮะก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามถึงความคืบหน้ากันนะครับ 9:41 ครับกรมการแพทย์แผนไทยบอกว่า6ยาสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนในช่วงน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองน้ำท่วมไปโดนอะไรชื้นๆมาโดนฝนโดนอะไรก็ต้องใช้สมุนไพรไทยที่เขาแนะนำนะครับ
1: ค่ะจากคำแนะนำของท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีก็ได้แนะนำว่าประชาชนอาจจะประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจนะคะมีคำแนะนำเกี่ยวกับ6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยๆในช่วงอุทกภัยหรือน้ำท่วมค่ะอย่างเช่นสเปรย์ตะไคร้หอมและยาฟ้าทะลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอจิบเมื่อมีอาการไอหรือทุกๆ4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลักเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะใช้ทาแผลสดแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหรือทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็ยาเหลืองปิดสมุดค่ะบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อก็คือท้องเสียจากอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้รับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการแต่ก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งค่ะแนะนำว่าควรต้องอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่นะคะให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งและปลอดภัยและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรนะคะสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยหมายเลขโทรศัพท์02149-5678นะคะหรือติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
0: ครับมาดูเอเชียนเกมกันหน่อยคุณผู้ฟังครับบางทีข่าวน้ำท่วมมันอาจจะมากลบแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แต่ว่าก็มีในสื่อมวลชนเนี่ยก็นำเสนออยู่อย่างสื่อของเราใน NBT 2 HD ก็ถ่ายทอดเอเชียนเกมแล้วก็โทรทัศน์นี่เขาจะหมุนเวียนกันสลับกันไปในการถ่ายทอดรู้จักวิวไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เขาได้เหรียญทองนะนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ได้ทำเรียกว่าประวัติการในการนำเหรียญนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยของเรานะฮะคุณผู้ฟังเอเชียนเกมความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับ
1: แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศค่ะวิวกุลวุฒิวิธิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์นะคะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลรายแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
0: วิวพอจบการแข่งขันแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าตอนนี้เขาบอกดีใจจนพูดไม่ออกอ่ะฟอร์มการเล่นก่อนหน้านั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับประกอบกับว่าคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี้ยแข็งแกร่งมากทุกคนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนกับวิวบอกว่าเหมือนอยากตบหน้าตัวเองอ่ะจะได้รู้ว่าฝันหรือเปล่า แต่ไม่ได้ฝันนะเขาทำได้แล้วแล้วก็เขากลายมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้คือเคยเป็นมาละแล้วก็อาจจะแพ้ไปอะไรไปตกไปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือขึ้นมาอีกแล้วนะแก้วนะ
1: ค่ะก็นอกจากประเภทแบดมินตันแล้วนะคะ
0: มีวิ่งผัดไหม
1: มีวิ่งผัดด้วยนะคะผสม4คูณ100ทีมชาติไทยนะคะก็ช่วยกันส่งไม้ต่อได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเข้าเส้นไทยกันเป็นอันดับ2ด้วยเวลา40นาที87วินะคะคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพนักกีฬากีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมนักวิ่งของเราก็ปรากฏว่า3ไม้แรกของทีมนะคะตามคู่แข่งได้ค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจะพยายามเร่งแต่ก็แซงคู่สำเร็จคู่แข่งไม่สำเร็จนะคะก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ก็คว้าเหรียญทองแดงได้นะคะก็ทำให้ในเรื่องของกีฬาวิ่งเนี่ยเราคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะขณะที่เซปักตะเคาะนะคะประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนะคะก็เอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียได้ค่ะคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จแล้วก็นับว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายของไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากันนะคะกับการแข่งขันในประเภททีม4คนหญิงนะคะซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่าง30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้นะคะโดยนัดแรกก็จะพบกับเวียดนามในเวลา15นาฬิกาค่ะส่วนทางด้านอีสปอร์ตประเภทเกมนะคะของทีมชาติไทยก็ร่วมกันแข่งขันผลงานตลอด2วันนะคะ12รอบเก็บคะแนน128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองสำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็เหรียญทองแดงค่ะเป็นของปากีสถานค่ะอีสปอร์ตของไทยนะคะก็คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้3เหรียญนะคะประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะ
0: ครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับเอเชียนเกมเชียร์ส่งกำลังใจแล้วก็เปิดทีวีดูได้นะครับคุณผู้ฟังครับ9 นาฬิกา 47 นาทีนะครับเราพักกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกำหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสลับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไป1นัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: หรือเวลานิดเดียวนะครับกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้1ตุลาคมเป็นยังไงครับ
1: ค่ะอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดโดยทยอยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะคะเพราะว่าประเดิมวันแรกนี้ก็ประสบปัญหาระบบขัดข้องชั่วคราวกัน
0: คนเข้าเยอะนะครับ
1: ค่ะก็ทยอยลงได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางแอปพลิเคชันเป่าตังอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมไปกดยอมรับกันในแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการก็อย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติค่ะ
0: ครับหลายคนตกใจเมื่อเช้าเข้าไม่ได้เราจะได้สิทธิ์ไหมจริงๆก็ให้เวลาถึง15ตุลาคมนะครับวันนี้เวลาหมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องราวดีๆหลากหลายนำมาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับวันนี้ค้นหามาเล่าผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวัง

0: ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานนาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
2: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งนึงแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2 วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปแล้วก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสทนช.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ำไว้ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ำได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่ประชุมกตช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ำเดิมมวลน้ำเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทำให้ไม่สามารถมาหนุนน้ำแล้วทำให้ทั้งสองก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสทช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ำดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อสามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้พ้นบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบนึงนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกด้วยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ำทรงตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ำทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4-5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงrisk map ที่จิสด้าได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับก็ให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับให้จัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังพลและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
1: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมา ะครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนหวังล้มเก้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวังล่มเก้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำแควน้อยครับลดลง2เมตร50เลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็ ไปไหลผ่านนะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหารือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ไม่มากแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกนะครับแบบปลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40ล้านนะครับหรือประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ 2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กลองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
0: ครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
2: สำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง25 37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังสูง20ถึง30เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกรอฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารปัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำด้านถนนเสรีไทยลดลงเหลือ30ถึง40เซนติเมตรค่ะโดยในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองแสนแสบถนนศรีบุรพาสัญจรได้ปกติค่ะและกทม.เริ่มเคลียร์พื้นที่โดยซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปารวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาค่ะในส่วนของพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลง20เซนติเมตรค่ะโดยทางการนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายผ่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อน้ำ
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องมัคควานรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นี้ประธานในพิธีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะได้เดินทางเข้ามายังบริเวณห้องมัคควานรังสรรค์ณสโมสรทหารบกแห่งนี้นะครับโดยสำหรับกำหนดการในวันนี้เมื่อน้องๆคณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้พร้อมกันณห้องมัคควานรังสรรค์ชั้น3แล้วจากนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เดินทางเข้ามายังห้องพิธีการจากนั้นเปิดเพลงสานใจไทยสู่ใจใต้แล้วรับชมวิดิทัศน์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ลำดับต่อไปจะมีผู้แทนเยาวชน2คนได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับจากนั้นมีผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์1คนกล่าวความรู้สึกลำดับต่อไปร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวรายงานพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวเปิดโครงการแล้วมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการและนายกมูลนิธิและคณะกรรมการผู้มีเกียรติเยาวชนรวมถึงพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์จะร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีและนายกมูลนิธิและคณะกรรมการมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดในวันนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นนะคะเกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มาอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ
3: ดังชีวิตที่

0: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในห่วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนถวายเพื่อแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เพื่อร่วมถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางนะครับจากห้องมขวานรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนพหลโยธินรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับซึ่งในขณะนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิ
0: สารใจไทยสู่ใจใต้นายอาริวงศ์อรยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่หนึ่งนายอันศิษย์ธรรมธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่สองพลเอกระวีโรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตรีโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมนายพิญโญรุ่งสมัยขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและนำท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครครับท่านผู้มีเกียรติครับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของท่านอดีตประธานรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับสำหรับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47ในวันนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมวิดิทัศน์การดำเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลำดับต้นนี้ขอเรียนเชิญรับชมครับ

0: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ปัจจุบันมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกมูลนิธินายอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลามาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมในหลายมิติปัจจุบันเยาวชนกว่า 10,000 คนที่ผ่านโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้กระจายอยู่ตามสาขาอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขที่ยั่งยืน
1: สวัสดีครับผมชื่อนายกิตตินรัตนภาวนะครับมาจากโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับสิ่งที่คาดหวังก็จะเป็นความรู้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราได้รับในห้องเรียนแต่มันคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จริงๆจากพื้นที่จากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆครับได้พบเพื่อนใหม่ๆไม่ได้รู้จักแค่ในอำเภอของเราไม่รู้จักแค่ในจังหวัดของเราเรารู้จักไปในทั่วในทุกที่ที่เขามาแล้วก็ได้ทำความรู้จักแลกกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันการหาความรู้จักคนที่พื้นที่จริงๆอ่ะมันน่าจะดีกว่าการที่เราไปค้นหาเองเลยครับ
2: ผมอยากจะบอกกับตัวเองว่าให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาแล้วขอให้ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดมีเวลาเล่นก็เล่นเวลาเรียนก็เรียนรู้อย่างเต็มที่ครับ
3: ผมชื่อสุเกตเลมานุมาจากสถาบันกอนอิสลามวิทยาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอยากเก็บประสบการณ์เยอะๆเพื่อจะไปพัฒนาชีวิตที่บ้านให้ชุมชนดียิ่งขึ้นถ้าวันหน้าจะได้รับโอกาสด้านสังคมรอบข้างต่อยอดพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นอยากฝากให้พี่ๆใจดีกับผมด้วยนะครับ
0: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมจากดินแดนภาคใต้สู่กิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้ยังมีดวงตาเล็กๆของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในการได้รับโอกาสเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุรัยและดาวเวนาซาค่ะมาจากโรงเรียนนูรุดดีนมูลนิธิค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหนูมองว่าหนูนะคะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ค่ะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ภาคกลางค่ะตอนนี้ค่ะหนูก็มีชมรมหนูมองว่าโอกาสที่หนูได้มาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะจะนำให้ชมรมที่หนูกำลังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สร้างโครงการนึงที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราค่ะแล้วก็การที่เราพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะหนูคิดว่าระยะเวลาที่เราจะได้อยู่เกือบ1เดือนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะทุกคนจะต้องไม่เสียดายค่ะที่ได้มาโครงการนี้เพราะโครงการนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจะเป็นความทรงจำที่ดีกับเรามากๆเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภิชยาจักรลามาจากโรงเรียนเบตงวิลล่าประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหนูคาดหวังว่าหนูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างกันหนูคิดว่าหนูจะได้รับโอกาสในด้านทักษะการศึกษาค่ะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งหนูสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะทั้งในด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะหนูอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะหนูจะตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีของหนูในโครงการนี้ค่ะ
0: เมื่อเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินที่จะผลักดันและเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ด้วยความมั่นใจซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนตามปณิธานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
6: คือวิธีทัศน์การดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา21ปี47รุ่นนะครับอันดับนี้ขอเชิญผู้แทนเยาวชนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47สองท่านนะครับโดยเยาวชนท่านแรกคือนายอับดุลมูบินเจนะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดปัตตานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนชายในการกล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขอเรียนเชิญครับ

0: เรียนลุงแอดท่านสุริยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีท่านอารีวงอาริยะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนครับกระผมนายอับดุลมูบินเจนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสมบูรณ์ศักดิ์จากจังหวัดปัตตานีครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้โครงการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการแห่งเกียรติยศตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาทางโครงการได้นำผมและเพื่อนเพื่อนเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ไปทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมการเดินทางเหล่านั้นไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์หรือการเอาตัวรอดให้กับผมแต่การเดินทางเหล่านั้นพาผมไปสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่คอยเป็นแบบอย่างความสวยงามภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่สอนผมให้รู้จักคำว่ารักอภัยเข้าใจเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งสุดหัวใจครับคุณสมบัติของคำเหล่านี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสวยงามเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันขอแค่เรายอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกันครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงแอดบ้าอารีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านตลอดจนป้าม้าที่เสียสละเวลากำลังกายและกำลังใจในอีก15วันข้างหน้าเราสัญญาว่าเราจะนำทุกสิ่งที่ทุกท่านสอนเรากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิดของเราครับเมื่อมีโอกาสดังปณิธานที่ว่าฝนเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างจะคงอยู่ตลอดไปและตลอดกาลเพราะมันอยู่ในใจของเราทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอันดับต่อไปนะครับเยาวชนหญิงครับนางสาวณฤศรโกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยะหาศิระยานุกูลจากจังหวัดยะลาขอเรียนเชิญครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และสวัสดีค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้เรียนคุณลุงแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีคุณป่าอารีท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ปะมะที่เคารพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อนเพื่อนเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณฤศรกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนยะหาศิริยานุกูลอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในนามตัวแทนเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่17ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ดิฉันคาดหวังไม่ใช่เพียงการได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรหรือบ้านอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นแต่คือการได้เรียนรู้ถึงคำว่าสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายเพราะดิฉันเชื่อว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ทำให้พวกเราทุกคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่างศาสนาต่างความเชื่อแต่เรามารวมกันได้ค่ะในฐานะครอบครัวสานใจที่รักชาติไทยรักแผ่นดินไทยดิฉันเชื่อมั่นว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกเราแตกต่างกันได้ค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องแตกแยกเพราะสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเราไว้ไม่ใช่ความเหมือนแต่คือการเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างบนสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อความสันติสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: กับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับขอเชิญผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์จะได้กล่าวแสดงความรู้สึกของการได้รับเยาวชนในวันนี้ของครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเรียนเชิญอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลครับประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอแสดงการเคารพต่อท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬาราชมนตรีท่านอรีวงอารยะและบารมีชนผู้มีเกียรติของแผ่นดินที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างอบอุ่นทำให้ครอบครัวและเยาวชนในวันนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งผมประดิษฐ์รัตนโกมลเป็นผู้แทนของครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวในปีนี้ซึ่งมีการทุลักทุเลบ้างในเรื่องของน้ำท่วมขอบคุณหลายจังหวัดที่มีการสับเปลี่ยนกันภายในทำให้ครอบครัวนั้นสามารถดูแลเด็กได้ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษกับจังหวัดนนทบุรีอ่างทองปทุมธานีสระบุรีและโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาที่ได้กรุณารับเด็กเพิ่มเพื่อไปดูแลเพื่อไม่ให้โครงการนี้สะดุดเพราะหัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ครอบครัวอุปถัมภ์และในโอกาสนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณคณะของพระนครศรีอยุธยาที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารจังหวัดที่จะรับครอบครัวรับเด็กเพิ่มขึ้นไปอีก20คนต้องขอบคุณอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหม่หรือครอบครัวเก่าผ่านการปฐมเทศแล้วหรือรับใหม่แบบสดๆทุกคนต่างเข้าใจจิตวิญญาณของโครงการนี้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในการปฐมนิเทศขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆทั้ง320คนลูกๆทุกคนครับวันนี้ครอบครัวมาพร้อมแล้วที่จะรับลูกเข้าไปในบ้านไปเป็นสายใยหนึ่งในครอบครัวเพียงพบกันในวันนี้ด้วยรอยยิ้มมีมารยาทและกล่าวคำฝากตัวเป็นลูกเพียงแค่นี้พ่อแม่ป่ามะก็จะตื้นตันใจและก็พร้อมจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดและอบอุ่นเข้าบ้านเรากันนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านประธานกรรมการสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประดิษฐ์รัตนโกมลครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ
4: กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เคารพในนามของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และผู้ที่มาร่วมงานณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ได้ดำเนินโครงการมานั้นได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบันนับตั้งแต่รุ่นที่44เป็นต้นมามูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งในปีนี้นั้นในรุ่นที่47ที่อันดามันจะมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม120คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับโครงการเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะดำเนินการในระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่27ตุลาคม2569โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวโดยเยาวชน320คนประกอบด้วยเป็นชาย130คนเป็นหญิง130คนนับถือศาสนาอิสลาม231คนนับถือศาสนาพุทธ89คนแล้วก็มีนับถือศาสนาคริสต์อีก1คนทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีดังนี้1การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดำเนินการของกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการในพื้นที่2การเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้3การพัฒนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชื่อค่ายเยาวชนสมานฉันท์โดยกรมการปกครอง4การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีอ่างทองและกรุงเทพมหานครภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5การเรียนรู้และการเสริมสร้างประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช6การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา7การเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสุดท้ายการเสริมสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์คณะกรรมการดำเนินการโครงการและท่านผู้มีเกียรติตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
5: ท่านผู้ฟังครับร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวรายงานซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นี้นะครับก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า2ทศวรรษแล้วนะครับก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดจนได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแนวทางต่างๆในการดำเนินงานให้มีการสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยตลอดด้วยนะครับอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ส่งผลอย่าง

จะได้ท่านผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัวหมายถึงความเป็นญาติเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแอดนั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวประถมแล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จักแล้วทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสานใจไทยสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้องปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆหลายๆท่านก็จะต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งในปัจจุบันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมและต่อไปในช่วงปลายเดือนก็อาจจะมีผลกระทบจากอากาศเย็นที่จะลงมาจากทาง

0: ตอนเหนือของประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเราทางภาคใต้นั้นก็ทำให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเยาวชนก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวอุปถัมภ์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นสังคมได้เห็นประเพณีการปฏิบัติของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็แน่นอนเหมือนอย่างที่เยาวชนได้พูดไปแล้วว่าเรามีความแตกต่างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเราเรียนรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็แยกแยะได้ว่าความแตกต่างนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือเรื่องที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละชมรมที่พวกเราจะได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของทั้งภาษาทั้งในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของประเพณีการปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตลอดจนศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราพูดกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วในประเทศไทยของเรานี้ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าประเทศไทยมาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วเราได้รับวัฒนธรรมได้รับความเชื่อหลากหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็หล่อหลอมรวมกันมาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หมายถึงคนซึ่งมาจากหลายพื้นเพหลายภาษาหลายความเชื่อหลายประเพณีแล้วมาหล่อหลอมรวมกันเป็นคนไทยซึ่งเราก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นธรรมนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันเหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เยาวชนทุกคนทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักกันสามัคคีกันนั่นก็คือการที่เราจะเริ่มจากความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน สามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองเรื่องที่สามในกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติเราเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าลมฟ้าอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุนแรงฝนจะตกก็ตกมากลมจะพัดก็จะแรงปีหน้าเขาก็บอกว่าจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจะช่วยกันรักษาสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเราต้องรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้แต่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเพียงอย่างเดียวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสัตว์อื่นๆซึ่งเป็นพื้นรุ่มโลกของเราด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้เกิดความสูญหายไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งหมดไปจากโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความสมดุลให้กับทั้งสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโครงการสันติไทยสู่ชายใต้จึงไม่ใช่การนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้จากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวได้พร้อมใจกันทำในสิ่งที่เราตั้งชื่อโครงการนี้ก็คือสานใจไทยไปสู่ชายใต้ทุกๆครอบครัวพร้อมที่จะรับเยาวชนทุกคนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวมีความพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งเยาวชนก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรทุกครอบครัวประถมนะครับพร้อมที่จะรับเยาวชนเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนก็ต้องเปิดใจที่จะแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นอีกห่วงโซ่อีกห่วงหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนสามารถจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อเราบางคนมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในพื้นที่ทางภาคกลางมีหลายครอบครัวนะครับที่ได้อุปถัมภ์เยาวชนให้ที่พักในช่วงที่เข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ทางภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับ ก็บอกให้เยาวชนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกับว่าเรามีพ่อแม่ปะมะอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องความสัมพันธ์อันนี้และขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักอย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะนำแนวทางที่เราได้กล่าวคำปฏิญาณว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเมื่อเราคิดจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้แล้วก็มีความดีอะไรที่เราอยากจะทำบ้างจากเรื่องเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆจากเรื่องที่เราทำเพียงคนเดียวไปสู่เรื่องที่เราทำเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมาคมสารใจไทยสู่ใจใต้ต่อไปในอนาคตนั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะกล่าวให้กับเยาวชนได้รับทราบบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขออวยพรให้การดำเนินงานในทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนั้นได้กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาด้วยนะครับจำนวน25ท่านผู้สนับสนุนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของทางหน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงมหาดไทยครับขอเรียนนายอันสิทธิ์จำพัทรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับการสนับสนุนทางเรื่องของการสรรหาครอบครัวธรรมนะครับแล้วก็สถานที่ทางกรมการปกครองที่ต้อนรับเยาวชนที่เดินทางมานะครับลำดับต่อไปครับนายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนครับครับนายวิรุณสิทธิวงศ์ครับรองอธิบดีกรมการปกครองครับค่ายเยาวชนสมานฉันท์ครับทางการสอบสวนทั้งค่ายเยาวชนนะครับการดูแลเยาวชนตั้งแต่ต้นทางที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนายสามารถสวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโครงการปนสารใจสู่การพัฒนาครับการสอบสวนดับต่อไปครับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและติดตามทำข่าวกับโครงการตลอดต่อเนื่องมา20ปีนะครับดับต่อไปครับนางวนบุตรอัธวิทย์ครับผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใหญ่จะมีพิธีเปิดค่ายในวันที่17ตุลาคมนะครับนับต่อไปนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการสนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทางด้านของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนกลางและในฝั่งทะเลอันดามันขอบคุณครับนางสาวสิริรัตน์เสวิทูลครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับค่ายวิทยาศาสตร์กับอพวช.และสถานที่พิธีปิดโครงการนะครับที่อพวช.และการพำนักของเยาวชนเข้าค่ายที่อพวช.ตลอดต่อเนื่องทั้ง20ปีที่ผ่านมา ดร.วรรลบสวัสดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับกิจกรรมครอบครูปถัมภ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับระดับต่อไปครับคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับการสนับสนุนเครื่องดื่มน้ำดื่มจากไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณครับนายศักดิ์ก่อแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงครับให้ทุนการศึกษานะครับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้47รุ่นนะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับคุณจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านการพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวธรรมที่จะได้ดูแลเยาวชนนะครับลำดับต่อไปดร.ธนภัทรสิริกุลวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับในด้านการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนลำดับต่อไปคุณสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับองค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและทุนสนับสนุนและการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยครับและการทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับลำดับต่อไปคุณสุวิรัตน์พงศาวภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดนะครับซึ่งได้ดูแลการประกันชีวิตให้กับเยาวชนในโครงการที่ผ่านมาครับและในรุ่นนี้ด้วยครับลำดับต่อไปในแพทย์จิรพงศ์สุภาสาวภาศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีครับดูแลเยาวชนที่เจ็บป่วยแล้วก็การเข้าดูแลในการรักษาพยาบาลอันดับต่อไปนายอธิพัฒน์อริยะพิทักษ์เดชาประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเพอริสโตนจำกัดตัวแทนวัดบ้านกลุ่มราชบุรีนะครับสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภคระหว่างที่ครอบครัวธรรมได้เยาวชนได้พำนักกับครอบครัวธรรมนายธนาชัยพัทรชลิตทีมพยาบาลอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีพมูลนิธิวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์นะครับรถพยาบาลประจําในโครงการที่สนับสนุนตลอดต่อเนื่องครับดร.สุนทรีจันทร์ลงบุตรประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะพาเลนจำกัดนะครับให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนครับลำดับต่อไปจะเป็นส่วนของทางประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์นะครับขอเชิญนายฮามียุนเลาะทูพุทธพงศ์ครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้ง10จังหวัดในภาคกลางนะครับทั้งนนทบุรีลำดับต่อไปครับนายสรพงษ์เบกีประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสระบุรีครับการสรรหาและการนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนภาคกลางนะครับลำดับต่อไปนายสงบโสเฮงประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชลบุรีครับนายอิมรอนซัมสุรีนะครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดฉะเชิงเทราครับ

สิทธิครอบครัวชาติเชิงเซานะครับที่ประสบน้ำท่วมอยู่นะครับนายหามะสานิประธานชมรมครอบครัวประถมจังหวัดสมุทรปราการครับและนางสาวสายสุดาหลักทรัพย์ประธานชมรมครอบครัวประถมจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้สนับสนุนแนทครอบครัวประถมต้องขอขอบคุณครอบครัวประถมทุกครอบครัวเป็นอย่างสูงครับที่ได้เสียสละแม้จะต้องประสบเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ

0: ขอทินเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับผมด้วยท่านข่าวทางชลนชลบุรีนะครับขอประธานชมรมข้าพรูปธรรมจากชลบุรีครับสงบโศกเหงนะครับท่านหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับประธานชมรมข้าพรูปธรรมนะครับขอทินเชิญท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขึ้นสู่บนเวทีครับขอเชิญอาจารย์อรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีเชิญท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายอารีวงศ์อารยะท่านรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายวิชัยศรีขวัญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับนายศักดาอันพาสครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยประเวศจำกัดมหาชนนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนายสุริรัตน์พงศาวภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดครับคุณอนุพงษ์หลงสกุลนีผู้จัดการแผนกสำนักบริหารกิจการสัมพันธ์เกิดเจริญพกพันธ์ดร.วรสวรรณเดียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่บนเวทีครับพลเอกระวีรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกรมประชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้จัดการกองทัพบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานบัณฑิตบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตรีโทกฤษดากาญจนาอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางสาวชัดดาพรบุญพีระนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนางสาวสุริดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสารใจไทยสุดใจใต้เวลาให้เกียรติได้ถ่ายภาพและพร้อมกับทางคณะกรรมการนะครับและขอเรียนเชิญเยาวชนในลำดับแรกนะครับเยาวชนที่จะได้ขึ้นบันทึกภาพจากจังหวัดยะลา49คนขอเรียนเชิญเยาวชนทั้ง49คนพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือผู้แทนและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาขอเรียนเชิญนะครับเยาวชนจากจังหวัดยะลา49คนประกอบด้วยเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ6คนและนับถือศาสนาอิสลาม42คนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้หลังจากที่ได้กล่าวเปิดโครงการแล้วและมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้มีเกียรติเยาวชนพี่เลี้ยงรวมถึงครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะได้ร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ได้ต่อนะครับในช่วงนี้นำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อได้เลยนะครับ
2: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพลเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก

0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: ถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฝาแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพรเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นไทฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะช่วงแรกมีการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่รายการของเราตามปกติมาดูข่าวจากเมืองพัทยาค่ะนายกเมืองพัทยาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมติดตามให้กำลังใจทีมนักกระโดดร่มนายประเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สามารถสร้างสีสันและนำเสนอศักยภาพของเมืองพัทยาในมุมมองใหม่ๆโดยโครงการ One Breath Thailand ภายใต้แนวคิดของโครงการถ่ายทอดผ่านข้อความ One Breath One Nation One Record หรือ1ธง1ชาติ1สถิติโลกถือเป็นอีก1กิจกรรมที่สามารถสร้างความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้โครงการ One Breath Thailand มีเป้าหมายในการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญผ่านภารกิจกระโดดร่มพร้อมธงชาติไทยซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือสุปตุ้มนักกระโดดร่มชาวไทยเจ้าของ3สถิติโลกพร้อมด้วยทีมนักกระโดดร่มชาวไทยร่วมปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกองค์ประกอบนายกเมืองพัทยาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมติดตามให้กำลังใจทีมนักกระโดดร่มในช่วงการฝึกซ้อมทุกวันพุธก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งสำคัญในวันที่5ธันวาคม2569ซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศไทยภารกิจดังกล่าวจะนำธงไตรรงค์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือชายหาดพัทยาขณะที่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จะร่วมกันแสดงพลังผ่านการร้องเพลงชาติไทยสำหรับกำหนดการสำคัญของโครงการจะมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว One Breath Thailand ในวันที่14ตุลาคม2569ณสยามพารากอนกรุงเทพมหานครก่อนเข้าสู่ภารกิจหลักในวันที่5ธันวาคม2569ณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนก็มาถึงเรื่องราวของน้ำคุณเชื่อไหมตลอด 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอาอย่างนี้ตั้งแต่คืนมันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีวันไหนเลยที่ดิฉันนอนหลับดิฉันตื่นทุกไม่ใช่ทุกชั่วโมงนะทุกครึ่งชั่วโมงลืมตาขึ้นมาแล้วดูว่าน้ำบุกเข้ามาหรือยังจริงๆถึงว่าเขาจะยังไม่เข้านะเขาจะอยู่รอบบ้านนะแต่เราก็ไม่มั่นใจอ่ะมันเป็นความเครียดมากจากที่คุณเคยเห็นดิฉันตัวเล็กๆที่ถามว่าจานหนักเท่าไหร่อ่ะ44โลตอนนี้วันเนี้ยมาเช้าไปช่างไม่ถึง42โลแล้วนี่คือความเครียดมากมาไปคุยกับท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องน้ำดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพไปทักทายกันดร.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะกำลังคุยให้แฟนรายการฟังว่าตลอด 4-5 วันที่ผ่านมาอาจารย์เครียดมากน้ำหนักลงไปเกือบ2โล
1: ผมก็เหมือนกันเนี่ยผมเป็นผู้ประสบภัยครับ
0: อ้าวเหมือนกัน
1: โดนน้ำท่วมเลยครับเนี่ยบ้านอยู่บางกะปิสองมาตอนบางกะปิบางน้ำแข็ง
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยตรงนั้นตรงนั้นสูงด้วยใช่ไหมคะ
1: อืมครับ
0: เห็นไหมแต่เขาบอกว่าก็ยังสูงไม่เท่าลาดกระบังกับแถวร่มเก้าใช่ไหมแถวนั้นสูงมาก
1: ลาดกระบังร่มเก้าเคหะร่มเก้าใช่ไหมแล้วก็แต่คลองตันนี่น้ำท่วมพิษเลยครับพิษเลย
0: ตอนนี้ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับของผมเนี่ยบ้านแห้งไหมฮะบ้านแห้งแล้ว
0: โอเค
1: ทำความสะอาดแล้วโอเคครับ
0: วันนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วเริ่มหัวเราะได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่ว่าทางออกมันยังท่วมอยู่เลย
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้คือกลายว่าถนนรอบๆในแห้งนะแต่ว่าในหมู่บ้านทั้งหลายอยู่ลงไปท่วมหมด
0: ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่บ้านคุณตาอาจารย์เนี่ยตรงเขตดอนเมืองนะคะถนนหลักเนี่ยแห้ง แต่ในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่แห้งแล้วถนนหน้าหมู่บ้านก็ถนนหมายถึงไม่ใช่ถนนหลักนะมันก็ยังไม่แห้งอ่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็เรียบร้อยประเทศไทยละนะคะเหลือบางจุดเท่านั้นเหลือบางจุดเท่านั้นที่มันยังไม่ลงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแห้งแล้วทีนี้ตอนนี้อาจารย์มีความเครียดต่อด็อกเตอร
1: ์ครับ
0: หลายเพจทีเดียวลงเรื่องน้ำเหนือน้ำเหนือไหลบ่าน้ำป่าไหลนองน้ำคลองไหลเที่ยวโอ้ยดิฉันจะขอโทษนะด้วยความรบนะดิฉันจะกินยาระงับประสาทแล้วเมื่อวานนี้โทรไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์บอกอาจารย์ใจเย็นอาจารย์ยังไม่เป็นหรอกไม่ต้องกินเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละเขาก็เครียดกันหมดบอกอ๋อเหรอไม่ใช่ฉันเป็นคนเดียวไม่เป็นคนอื่นก็เป็นกันแหละภรรยาผมก็เป็นบอกอ๋อโอเคงั้นดิฉันยังปกติอยู่นะปกติถ้าอาจารย์เขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละเขาก็เครียดกันหมดบอกอ๋อเหรอไม่ใช่ฉันเป็นคนเดียวไม่เป็นคนอื่นก็เป็นกันแหละภรรยาผมก็เป็นบอกอ๋อโอเคงั้นดิฉันยังปกติอยู่นะปกติถ้าอาจารย์เป็นกันทั้งนั้นแหละเขาก็เครียดกันหมดบอกอ๋อเหรอไม่ใช่ฉันเป็นคนเดียวไม่เป็นคนอื่นก็เป็นกันแหละภรรยาผมก็เป็นบอกอ๋อโอเคงั้นดิฉันยังปกติอยู่นะปกติถ้าอาจารย์ไม่คิด
1: แถวเขียนจะไปยาว 2,500 แล้วเนี่ยลูกบาศก์เมตร
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาถึงเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเขามองอย่างนี้เขามองว่าถ้ามันเกิน 2,500 เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อไหร่นะครับก็คือมันจะขยายวงกว้างในการท่วมก็คือว่า
0: ออกไปข้างๆแล้ว
1: ครับ11จังหวัดที่เสี่ยงนะครับตอนนี้ต้องยกของขึ้นสูงหมดแล้วนะก
0: ็
1: คือแต่สัพพยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเสนาผัดไห่บางบานลพบุรีสุพรรณบุรีอย
0: ่
1: างนะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพ
0: มหานคร
1: กรุงเทพครับผ่านทางปทุมธานี
0: ค่ะกรุงเทพจะไปไหนบ้างหรือทุกเขตเลย
1: นี่ไงคือพอผ่านปทุมธานีก็แยกออกเป็น2สายฮะคือสายนึงก็ไปทางดอนเมือง
0: ค่ะ
1: นะฮะไปแถวดอนเมืองแล้วก็ไปดอนเมืองแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ากรุงเทพชั้นในนะบางเขนอะไรก็ว่าไปที่เข้าพอดีนะ
0: ครับ
1: อีกด้านนึงก็คือจะมามีนบุรีหนองจอกไร่กระบังเนี่ยของสามวาตนายาว
0: ของเก่าน้ําเก่ายังไม่ลงเลย
1: เนี่ยครับเนี่ยกังวลตรงนี้ครับครับ
0: แล้วจะลงไปได้ยังไง
1: เขาพยายามกักไว้ให้น้ําลงก่อนเนี่ย
0: ฮะแล้วค่อยท่วมใหม่
1: แล้วเนี่ยนะคือกังวลอย่างนี้ขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุก็มาทํานายบอกว่า 4-6 ตุลาเนี่ยฝนจะตกหนักอีก
0: ค่ะ
1: ในกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าตกพื้นที่ไหนยังบอกไม่ชัดต้องใกล้ๆก่อน
0: ค่ะก็เขาก็ไม่ชัดเจนมาตั้งนานแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ชัดเจนนะ
0: เขาชัดเจนเขาบอกอาจารย์สัมภาษณ์นะบอกกับอาจารย์บอกคนฟังทั้งประเทศนะเขาฟังกันทั้งประเทศนะบอกว่าปีเนี้ยฝนทิ้งช่วงฝนน้อยแล้วก็จะแรงมากดิฉันถามว่าแรงตรงไหนแรงตรงไหนพอดิฉันถามอย่างนี้ก็โกรธดิฉัน
1: เห็นไหมเนี่ยความไม่แม่นยำเนี่ยนะจริงๆก็มันจะเป็นเอลนีโญก็จริงนะแต่ว่ามันบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ร่องมรสุมเนี่ยมันก็มีโอกาสเลยต้องเขาว่าเอลนีโญคือมันไม่ร้อนแรงอย่างเดียวนะบางที่ฝนตกหนักบางที่แรงเหม
0: ือ
1: นอย่างตอนนี้อินโดนีเซียเขาไฟไหม้ป่าพุนะเข้ามาพักได้แต่คุณแม่แต่ว่าประเทศไทยฝนตกแค่
0: เอาอย่างนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะเพราะว่าอาจารย์มีเพื่อนทั้งแฟนรายการอาจารย์เนี่ยมีทั้งสุพรรณมีทั้งอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเขตเหนือนะคะอย่างเขตเหนือเนี่ยกรุงเทพมหานครก็คือดอนเมืองเนี่ยบ้านคุณตาอยู่ที่นั่นเลยถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราควรเตรียมตัวหรือยังหรือว่ารอก่อนมันจะมาแน่ไหมคือน้ำเหนือมันมาแน่ล่ะมันท่วมหรือไม่ท่วม
1: จะมากน้อยแค่ไหนว่ากันเขาจะไปสกัดไว้ที่บางบานหรือเปล่า
0: แ
1: ล้วบางบาน
0: กรมชลจะเอาอยู่ไหม
1: ไม่นะ
0: ใช่ไหมกรมชลจะเอา

0: อยู่ไหม
1: เอา
0: อ
1: ย
0: ู่
2: นี่ไงพอบอกเอาอยู่ปั๊บเนี่ยทุกคนบอกโอ้สบายนะท่านรองนายกนะบอกเลยเอาอยู่ตอนนั้นเองครับแต่ผมเราก็เชื่อราชการนะไม่เก็บของเก็บของเลยเลย
0: ค่ะค่ะทีนี้ในความเป็นผู้เชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะอันนี้ความคิดท่านเลยนะท่านคิดว่ายังไง
2: คืออย่างนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คิดว่าช่วงวันที่4ถึง6เนี่ยกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกหนักในกรุงเทพ
0: อ๋อต้องรอดู4ถึง6
2: 4ถึง6เพราะฉะนั้นวันที่3ประมาณวันที่2ที่3เนี่ยเขาจะต้องบอกชัดว่าตกพื้นที่ไหนบ้าง
0: ค่ะ
2: นะครับนะอีกอันนึงคือว่าช่วงวันที่29กันยาที่ผ่านมาจนถึง4ตุลาน้ำทะเลหนุน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเจ้าพระยาออกไม่ได
0: ้คง
2: จะเป็น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่คือว่าน้ำเหนือก็จะมาแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยมาช่วงเนี้ยก็คือจะมาก็คือช่วงวันที่10ตุลาเนี่ยจะมา
0: จะมาก
2: รุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปมปัดเหมาะเพาะร้ายคือว่าเขาเรียกเวิร์ด
0: น้ำเหนือน้ำฝนน้ำทะเลจะเอกันก็เรียบร้อย
2: อยู่ที่น้ำยาของรัฐบาลเอาไง
0: ไม่รู้
2: ใช่ไหมน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนมาอยู่ที่น้ำยาแล้วเอาไง
0: แต่นี้อันนี้นะความคิดอาจารย์นะไม่ได้แก้ตัวแทนนายกนะอันนี้ไม่ได้พูดแทนนายกนะเพราะดิฉันไม่ใช่โฆษกรัฐบาลนะดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลแต่ดิฉันคิดว่างานเนี้ยรัฐบาลต้องกั้นไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพเพราะว่าน้ำเก่ายังไม่ไปเพราะถ้าปล่อยอีกทีนึงเนี่ยประชาชนจะร้องเพลงอะไรรัฐบาลจะร้องเพลงอะไรมันคือมันจะขาดความเชื่อมั่นไปเลยแล้วต่างประเทศเขาจะมองมาเขาจะมองยังไงถูกไหมดังนั้นรัฐบาลดิฉันเชื่อเลยนะอันนี้ความคิดดิฉันนะดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลไม่ปล่อยแน่นอนงานนี้ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษากรุงเทพมหานคร
2: ถูกต้องครับปล่อยไม่ได้เพราะ12-18ตุลาเนี่ย IMF มาประชุมที่ประเทศไทย
0: ใช่ใช่
2: หมื่นคน
0: พี่ชายดิฉันเตรียมตัวแล้วอ่ะ
2: เป็นหมื่นคนนะฮะโอ้ไม่งั้นข่าวดังเนี่ยไม่ได้หรอก
0: ไม่ปล่อยดิฉันเชื่ออันนี้ความคิดของดิฉันนะ
2: ครับ
0: ดิฉันไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลนะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์เป็นโฆษกรัฐบาลไม่ได้เป็นแล้วไม่รู้จักกับใครด้วยแต่ดิฉันพูดในนามของสื่ออาวุโสและในนามของคนที่เป็นอาจารย์สายตาที่มองออกไปเนี่ยรัฐบาลปล่อยไม่ได้แล้วชื่อดิฉันเชื่อว่าไม่ปล่อย
2: ถูกต้องนะ
0: ดิฉันเชื่อว่าไม่ปล่อย
2: พอไม่ปล่อยปั๊บในคนที่จะต้องเขาก็ต้องไปเก็บไว้นะก็คือว่าแถวแก้มลิงเนี่ยนะก็ค
0: ือ
2: แถวแก้มลิงก่อนที่จะลงมาเพราะตอนนี้คือฝนมันตกใต้เขื่อนไงมันเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเขื่อนภูมิพลนะมันตกใต้ลงมาตั้งแต่ชัยนาทลงมากำแพงเพชรผ่านคลองสิงห์บุรีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้จังหวัดตรงนี้เป็นแก้มลิงก
0: ็
2: คือเอาน้ำเข้าพื้นที่จังหวัดก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บางบานเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่ต้องบริหารจัดการนะนะแล้วก็ต้องเอาน้ำเนี่ยนะออกไปทางภาคตะวันออกไปให้ได้เพราะงั้นทางภาคตะวันออกต้องเอาให้เร็วนะเพราะว่าจริงๆเขาผ่านน้ำผ่านองค์เจ้าชัยยานุชิตในคลองสาม
0: วาใช่ผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไป
2: ใช่เพราะงั้นตรงนี้ต้องแห้งก่อนเพราะงั้นต้องรีบเอาทางตะวันออกแห้งก่อนนะ
0: ค่ะแล้วก็เอาน้ำลงทะเลให้ได
2: ้ผมว่าไม่ท่วมไม่มีปัญหานะครับนะอันนั้นคือ worst case แต่ตอนนี้คือคำว่า worst case ถ้าเกิดว่าน้ำมันหลงไหลบางจริงกรุงเทพไม่ท่วมแต่รอบๆอาจจะท่วม
0: อ่ะใช่ริมฝั่งเจ้าพระยาทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างบ้านพักพวกดิฉันอยู่แถวคลองสานอ่ะริมเจ้าพระยาแถวนั้น
2: อ
0: ่ะอันนั้นมีสิทธิ
2: ์มันอาจจะล้นตลิ่ง
0: ใช่ล้นตลิ่งออกรายการบอกคุยรับกันเลยนะทั้งด็อกเตอร์ทั้งอาจารย
2: ์จริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโอ้โหถ้าน้ำเข้ามาตรงกลางนะศูนย์ประชุมเศรษฐกิจหรือแถวนี้นะจบเลยฮะประเทศไทย
0: จบข่าวดังนั้นดิฉันถึงได้บอกว่าดิฉันเชื่อมั่นในรัฐบาลไงดิฉันไม่ได้แก้ตัวแทนแต่เขาไม่ปล่อยแน
2: ่
0: เพราะความเชื่อมั่นเนี่ยจะจบเลย
2: อยู่ไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริง
0: นะคะดิฉันเชื่อมั่นอ่ะนะดิฉันไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลนะเดี๋ยวรอเขาตั้งดิฉันก่อน เดี๋ยวรอเขาตั้งดิฉันก่อนดิฉันไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้เป็นงั้นนะแต่ละการแซวมาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือผมไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นงั้นล่ะก็เป็นอาจารย์แก่ๆนี่แหละนะคะแต่ในความคิดของเราไงในความคิดของเราว่าครั้งที่แล้วมันท่วมไปแล้วอ่ะเมื่อ4วันที่แล้วเนี่ยแล้วน้ำเก่ายังไม่ลงเขาไม่ยอมหรอกที่จะปล่อยให้เข้ามาอีกอ่ะเขาต้องทำทุกวิถีทางแหละงานเนี้ยนะคะดิฉันเชื่ออย่างนี้
2: ค คือผมมองรัฐบาลต้องลงมาเล่นเองนะเอาแค่กทมเอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู
2: ่มันมาจากข้างนอกเข้ากทมอย่างตะวันออกมาจากแปดริ้วนะจากเชียงเซาเข้ามานะ
0: ใช่
2: นะเพราะงั้นมันต้องมองในภาพลุ่มน้ำอ่ะทั้งหมดมันไม่ใช่มองแค่กทม
0: คร
2: ับเพราะงั้นรัฐบาลต้องลงมาจัดการนะกรมชลประทานสธนชกรมน้ำ
0: ใช่
2: ไหม
0: ใช่
2: เนี่ยกรมอุตุเนี่ยนะพวกนี้ต้องมาช่วยกันหมดนะครับมาดูกันตั้งวอลลุ่มเลยผมมองอ่ะ
0: ใช่ต้องตั้งวอลลุ่มเลย
2: ตั้งวอลลุ่มคุยกันเลยฮะ
0: ใช่ครับคนนี้มันเรื่องของประเทศเลย
2: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องของกทมอย่างเดียวกทมเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะถ้าเอาอยู่เอาแล้วโอ้ยดิฉันพูดตรงไปเปล่าเนี่ยเพื่อนดิฉันก็ไปลองพูดว่า
2: ไม่ผมเห็นด้วย
0: เห็นด้วยใช่ไหม
2: ผมเห็นด้วยเพราะว่าคือไปให้แต่กทมเอาไม่อยู่นะผมจะบอกให้นะคือที่น้ำท่วมภาคตอนนี้นะคือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพูดไม่ชัดใช่ไหมเวลาเขาทำนายบอกฝนตก80ถึง90เซนของพื้นที่นะครอบคลุมภาคตะวันออกกรุงเทพนะตกแค่นี้นะแล้วก็ตกหยุด
0: ใช่ตกหยุด
2: ดีเป็นขั้นนะแล้วก็เวลาจะเตือนนะเป็นไงเขาจะต้องทำเป็นฉบับที่1ที่2แบบนั้นก็คือเขียนภาษาราชการ
0: ใช่
2: แล้วจะเอาภาษาราชการมาอ่านให้ประชาชนชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
0: ชาวบ้านไม่เข้าใจหรอก
2: ไม่ได้ตระหนัก
0: ดิฉันเองก็ไม่เข้าใจขนาดดิฉันเป็นอาจารย์อ่ะดิฉันยังไม่เข้าใจเลย
2: ครับ
0: นะคะมันต้องภาษาชาวบ้านเลย
2: แต่ชาวบ้านพอมันมีเพจทีมาใช่ไหมเอาไปบอกเฟซนิวไม่ใช่ไม่จริงใช่ไหมอะไร
0: ใช่ใช่
2: แล้วไอ้ฉบับเนี้ยส่งไปไหนส่งไปที่กทมไอ้กทมก็อ้าวถ้ากรมอุตุบอกไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมรองนายกบอกเอาอยู่ไอ้กทมก็เลยไม่ได้ไปแจ้งไปที่กพ.ไม่ได้สำรวจไม่โดยพ่องน้ำหรือพ่องน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างนี้นะคะด้วยความเคารพนะกทมเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนเมื่อมันอยู่ในฤดูฝนนะก่อนจะเข้าฤดูฝนคุณควรจะต้องพร่องน้ำตามคลองต่างๆใช่ไหมนี่ดิฉันพูดในฐานะที่ดิฉันเป็นประชาชนนะคุณต้องพร่องน้ำเตรียมไว้ใช่ไหมคุณต้องขุดลอกคูคลองเตรียมไว้ใช่ไหมไม่ใช่พอฝนตกหนักแล้วบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วขอโทษมันไม่ใช
2: ่ผมถามเขาแล้วเขาอ้างอย่างนี้ว่าคลองแสนแสบเนี่ยพร่องเยอะไม่ได้เพราะเรือวิ่งประเด็นที่หนึ่งนะเรือวิ่งนั้นเรือจะวิ่งไม่ได้ที่สองคือไอ้คลองอื่นเนี่ยถ้ามันแห้งปั๊บอะไรตะกอตะลิงพัง
0: อ
2: ันนั้นแล้วก็อีกอย่างก็บอกว่าไงน้ำทะเลหนุนเอาน้ำออกลำบากนี่อันนี้กทมอ้างมานะไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะข้อที่จริงเป็นไงอ
0: าจารย์เชื่อไหมล่ะ
2: ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันมีประตูระบายน้ำคือถ้าน้ำหนุนใช่ไหมคุณก็ต้องสูบน้ำออกปิดประตูระบายน้ำแล้วสูบน้ำออกไป
0: ก็ถ้าคุณไม่มั่นใจทำไมคุณไม่ปรึกษาสธนช.หรือไม่ปรึกษากับกรมชลประทานเพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่องน้ำ
2: ทำไมไม่คุยไม่หารือกันแล้วไม่ทำตั้งวอลลุ่ม
0: เขาเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทั้งสองหน่วยอ่ะจบข่าว
2: นะครับ
0: เอาเป็นว่าดิฉันกับอาจารย์เชื่อเหมือนกันว่าครั้งนี้รัฐบาลจะเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้กรุงเทพจมดิฉันเชื่ออย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันมีอะไรโหแบบฝนตก300มิล500มิลถ้าอย่างนั้นมันอีกเรื่องนึงถ้าอย่างนั้นอีกเรื่องเดี๋ยวเราตามกันดีกว่าแล้วเรากลับมาคุยกัน
2: กรุงเทพจมงวดนี้เนี่ยอันตรายนะเพราะว่าอย่าลืม IMF มาประชุมนะ 12-18 และก่อนหน้านั้นเป็นไง
0: ค่ะ
2: ฝรั่งทั้งหลายทั่วโลกจะมาเป็นหมื่นคน
0: ใช่
2: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่5 6เป็นต้นไปนะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำจะต้องแห้งแล้ว
0: ค่ะดิฉันเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกครั้งนึงขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็ทำให้ดิฉันยิ้มได้อะดิฉันเครียดมาก
2: อาจารย์ไม่เครียดนะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดนะ
0: โอ้อาจารย์เครียดมา5วันแล้วนะด็อกเตอร์
2: อาจารย์ผมก็โดนขังมา3 4วันเนี่ยผมยิ่งเครียดหนักกว่าไปไหนไม่ได้แกวอยู่ในบ้านน่ะเนี่ย
0: เดินวนไปวนมาใช่มั้ยฮะ
2: ใช
0: ่กุ้มใจนะ
2: ใช่มันเครียดเนี่ยนี่ไทย PBS หรือว่าทั้งช่อง7ช่องเนเชั่นอะไรเค้าจะเชิญผมมาไปเนี่ยเค้าจะเอารถมารับผม
0: ไปไหนทำไมไม่ไปอ่ะไปสิ
2: ไปได้ไงเขาเอารถมารถเข้าไม่ได้น้ำท่วม
0: อ๋อน้ำมันสูงมากใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: บอกเขาบอกตอนนี้มันเริ่มลงแล้วมารับได้แล้วมารับได้แล
2: ้
0: ว
2: แต่พรุ่งนี้ผมจะออกไปเจอคุณสุทธิชัยหยุดนะพรุ่งนี้ไว้อัดเทปเนี่ยตอนบ่ายสองโมง
0: อ๋อโอเคฝากสวัสดีนายเก่าดิฉันด้วย
2: ครับ
0: บอกเขาบอกว่าดิฉันเติบโตจนกลายเป็นอาจารย์แล้ว
2: ได้
0: ขอบพระคุณอาจารย์เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งนะคะ
2: ครับครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดร.กับดิฉันเห็นตรงกัน งานนี้รัฐบาลไม่ยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพหรอกท่วมไม่ได้ก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางแหละน้ำเก่ามันยังไม่ลงเลยน้ำใหม่จะเข้ามาอีกแล้วจะมีการประชุมใหญ่ต่างประเทศจะมาบ้านเราเป็นหมื่นคนเขาปล่อยไม่ได้หรอกงานนี้มันเสียภาพลักษณ์จริงๆดิฉันไม่ได้แก้ตัวแทนรัฐบาลเพราะดิฉันไม่ใช่โฆษกรัฐบาลและไม่รู้จักกับใครในรัฐบาลเลยเพราะพี่ดิฉันก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้เป็นที่ปรึกษานะคะถ้ามาก่อนเนี่ยใช่ทีมที่แล้วเนี่ยนะทีมนู่นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะดังนั้นดิฉันไม่ได้แก้ตัวแทนใครทั้งนั้นแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ยอมปล่อยแน่นอนเขาต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้กรุงเทพจมน้ำจริงๆเพื่อไม่ให้กรุงเทพจมน้ำข้างนอกบอกฟังเพลงไหมอาจารย์แก้เครียด คุณสายชนงั้นให้คุณสายชนเปิดเพลงเพราะๆเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ผู้ฟังถามอาจารย์พูดปลอบใจตัวเองก็แน่นอนดิฉันต้องปลอบใจตัวเองก่อนคุณแม่น้ำหนักลงไปเกือบ2โลแค่4วันเนี่ยถ้าท่วมสัก2เดือนดิฉันคงเหลือน้ำหนัก20โลละดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาว่าคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ดิฉันนำให้คุณยิ้มได้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูล

0: ข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
2: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
1: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
3: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมี พื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
4: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟดเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไป เช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที10,000บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
9: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน10,000บาทแน่ๆ10,000บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
8: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันคองรายงาน
6: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
10: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ 45-46 บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงยางชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเพื่อนสิงวัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
10: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพมมารายงาน
6: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
12: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาติกำลังพลร1รอ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยางชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นางนรมนล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยางชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
13: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทน์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนของเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
12: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมัญชโยรายงาน
6: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
14: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ฝากสาระศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
6: โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
15: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวปฐมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวปฐมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
16: เขาพาไปโบสถ์บ้าง พาไปมัสยิดกุฏิขาวแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทําต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
15: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไปอย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่า ทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่า5%ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1/5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมิน

0: ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีถ่านน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของถ่านน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อถ่านน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซต 14-17 12-15 โดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุทธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุทธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูถิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กฤษฎิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน2-0เซต6-2 7-6ไทเบรก8-6กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพชรสิมัตพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต2-6และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
1: เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 and Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียแพ้ให้แก่จูเวหลินนักเทนนิสจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0ต่อ2เซต4ต่อ6และ3ต่อ6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ9ถึง16ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6ต่อ2 0ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ตัวทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4ต่อ0และชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตอยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: ทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงนอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ1ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที
0: ่
1: ยังมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะใครที่ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของทั่วทิศถิ่นไทยสามารถรับฟังได้ทางหน้าปากวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็รับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณไปด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณอ้อค่ะ
0: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่เข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศฉากหลัง
1: สวยงามมากเลย
0: เป็นประจำของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะที่จะต้องพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้สวยงามไหมคะให้เดาว่าเป็น
1: สวยงาม
0: ข้างหลังคือ
1: มองเผินๆเนี่ยเหมือนทางจีนเหมือนกันนะ
0: มีศิลปะจีนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: สถาปัตยกรรมแบบจีนๆนะคะมันเหมือนผสมผสานกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจีนเนี่ยก็ต้องไปทางเหนือแล้วแหละอันนี้น่าจะอยู่โซนเหนือแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรนะคะ
0: อยู่ที
1: ่อ๋อไล่ฝั่ง
0: อยู่ที่บ้านดิฉันเองจังหวัดพะเยา
1: อ๋อพะเยา
0: ใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดพะเยาวัดนันตารามนี่คือวัดนะคะ
1: วัดเหรอคะ
0: ใช่ค่ะสถาปัตยกรรมอาจจะแตกต่างจากวัดที่อื่นๆใช่ค่ะหากว่ามาเยือนจังหวัดพะเยาแล้วก็กำลังมองหาสถานที่ที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างงดงามนะคะวัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดตั้งอยู่ที่บ้านดอนชัยตำบลยวนใกล้กับตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำนะคะโดดเด่นไปด้วยวิหารไม้สักทั้งหลังค่ะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่และพม่าได้อย่างงดงามนะคะเดิมทีค่ะวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดม่านหรือจองเหนือต่อมาในปี2467พ่อเท่าตะกาจองนันตาหรือว่าอู๋วงอนันต์นะคะท่านเป็นคหบดีชาวปะโอค่ะได้บูรณะแล้วก็สร้างวิ

0: ฐานหลังใหม่โดยว่าจ้างช่างชาวพม่าจากจังหวัดลำปางมาออกแบบแล้วก็ก่อสร้างก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนันตารามเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้แก่วงตระกูลวงอนันต์นี่แหละค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือวิหารไม้สักที่งดงามตั้งแต่ภายนอกนะคะด้วยหลังคาหน้าจั่วซ้อนลดหลั่นเป็นช่อชั้นมุงด้วยไม้แป้นเกล็ดแล้วก็ประดับงานแกะสลักฉลุอย่างประณีตค่ะส่วนภายในนะคะตกแต่งด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรในแบบศิลปะมัณฑะเลย์เมื่อก้าวเข้าไปนะคะจะพบกับพระประธานไม้สักทองแกะสลักลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบมัณฑะเลย์ค่ะประดิษฐานอย่างโดดเด่นภายในวิหารนะคะนอกจากวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยค่ะทั้งพระอุโบสถศิลปะแบบผสมล้านนานะคะซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวมไปถึงพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปไม้สักทองทรงเครื่องแบบมัณฑะเลย์แล้วก็พระเจ้าแสนแซ่พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่มีอายุประมาณ1,000 ปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวในอดีตนะคะยังสามารถชมหออูเต็งหมองพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าและโบราณวัตถุรวมไปถึงปราสาทสออุไรค่ะซึ่งประดิษฐานพระแม่กวนอิมและจะแสดงภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศมหาชาตินะคะทำให้การมาเยือนวัดแห่งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ว่ายังได้เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคำไปพร้อมๆกันค่ะวัดนันตารามนะคะจึงเป็นมากกว่าวัดเก่าแก่แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่รวบรวมทั้งศรัทธาศิลปะแล้วก็เรื่องราวของผู้คนต่างวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนนะคะที่นี่เปิดทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่8 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกานะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะก็ไปเที่ยวกันได้ทั้งทุกวันเลยนะคะ
1: ไปเที่ยวก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะ
0: ใช่
1: ในช่วงนี้วันนี้วันแรกด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันยอมรับไปกดยืนยันได้นะคะสำหรับใครที่ใช้ในช่วงเฟสแรกมาแล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทเราก็ใช้ไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยนะเกิน 50% อีกนะคะเราออกแค่ 40% เท่านั้น101เนี่ยเราออก40บาทรัฐออกให้60บาทค่ะสำหรับวันนี้วันแรกนะคะใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะภายใน15 ตุลาคมนี้ส่วนใครที่เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็กดเข้าร่วมได้นะคะถึง30 พฤศจิกายนนี้ส่วนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันนะคะอันนี้แยกไปค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนหรือว่าใช้สิทธิ์ได้1 ตุลาคมนี้นะคะคือเขาจะขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเห็นทางหน้าจอคุณอัปเดตยัง
0: อัปเดตเรียบร้อย
1: อัปเดตเรียบร้อยคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องกดคำว่ายืนยันสิทธิ์นะแต่ของดิฉันเนี่ยขึ้นมาบอกว่าเขาให้อ่านรายละเอียดเรื่องของการลงทะเบียนไปดูเหมือนยอมรับอ่
0: ะ
1: แล้วเราก็กดไปก็เรียบร้อยเงินก็เด้งขึ้นมานะคะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากเลย
1: ไม่ได้ยุ่งยากเลยง่ายมากนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันเป่าตังจะอ่านเหมือน AI แล้วนะคะ
0: คุณจะเป็นชันแล้วนะ
1: เป็นแบบ AI แล้วนะคะ
0: อย่าฟังเยอะนะ
1: เป็นชั้นล่าสุดค่ะเปิดใช้งานแบบผ่าน G-Wallet อันนี้เราก็ต้องเติมเงินก่อนนะต้องเติมเงินก่อนนะคะแล้วก็สำหรับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าก็แอปพลิเคชันถุงเงินค่ะอัปเดตด้วยนะคะกดแบนเนอร์โครงการแล้วก็ยอมรับผ่านเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันนะคะ1 ตุลาคมถึง30 พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ใช้ได้2 เดือนเนาะช่วงนี้ใช้ได้2 เดือนจากนั้นก็รับชำระค่าสินค้าค่าบริการได้ตามเงื่อนไขเลยค่ะใครที่ยังไม่กดยืนยันไปกดยืนยันรับสิทธิ์เลยนะเพราะว่าสิทธิ์ของเรานะคะเดือนที่แล้วใช้หมดหรือเปล่า
0: อั
1: ปเดตหน่อยดิฉันไม่หมดอีกแล้วคือเผื่อไว้ด้วยการที่เราวางแผนเผื่อไว้ว่าจะใช้ช่วงปลายเดือนปรากฏว่าไปเจอน้ำท่วมแล้วเราทักกันวันนั้นว่า
0: สถานการณ์น้ำท่วมไปไหนไม่ได้เลย
1: วันนั้นนะเป็นวันที่29ที่เราคุยกันว่าของดิฉันเหลือ400เดี๋ยวฉันจะไปใช้ปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านลืมมืดละออกไปใช้ที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ใช้เมื่อวานนี้200บาทก็เหลือเงิน200บาทคืนให้รัฐไป
0: ดิฉันเหลือหลักหน่วย
1: ดิฉันเหลือ211บาท
0: หลักหน่วยเพิ่งจะใช้หมดไปเมื่อวาน
1: ดิฉันเมื่อวานหมดไป200แต่ว่ามันยอด400ไง
0: มันมาเจอสถานการณ์ก็มีแหละมันก็เลยผิดแผนไปหมดนะ
1: หลายท่านก็บางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ากะมาใช้ช่วงปลายเดือนเงินเดือนลดลงละก็มาใช้ปลายเดือนใช้อันนี้แหละไปเจอน้ำท่วมอีกนะคะ
0: พอเราอยู่ที่บ้านรอบนอกน้ำท่วม
1: มันไปไหนไม่ได
0: ้แล้วก็ไรเดอร์ก็ไม่สามารถเข้ามาส่งของให้เราได้
1: ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรคืนให้รัฐไปนะคะ แล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยเราได้กลับมาอีก2เดือน อีก2เดือนนี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของน้ำท่วมค่ะคุณอ้อ เป็นยังไงบ้างน้ำท่วม
0: เดี๋ยวเรา
1: อ
0: ั
1: ปเดตกันหน่อย
0: ที่บ้านของดิฉันในหมู่บ้านไม่ท่วมนะคะแต่ว่ารอบนอกก็คือไม่เหลือ
1: ก็ท่วม
0: รอบนอกไม่เหลือค่ะแต่ดีหน่อยที่น้ำลดไวก็เลยได้มาทำงานนี่แหละค่ะยังสามารถมาทำงานได้อยู่นะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเห็นมีล่าสุดเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเดี๋ยวให้คุณอ้อเล่าข่าวอื่นไปก่อน
0: นี่ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องช่วยชาวนานี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 นะคะจำนวนล้าน1,500 กว่าล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะรวม 233,729 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ยังตกค้างอยู่ 120,206 ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมนะคะ 113,523 ครัวเรือนค่ะโครงการนี้นะคะกำหนดช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสำรองจ่ายแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เกิดจากเกษตรกรรายเดิมมีพื้นที่ถือครองเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีเกษตรกรรายใหม่จากการแบ่งการถือครองที่ดินให้สมาชิกครอบครัวทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากเดิม 4,630,000 ครัวเรือนนะคะเป็น 4,743,523 ครัวเรือนแล้วก็พื้นที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มจาก 36.77 ล้านไร่นะคะก็เป็น 38.56 ล้านไร่นอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือจากเดิมสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะคะเป็นวันที่31ธันวาคม2569โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็จะทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จภายในกำหนดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในการทำนาแล้วก็เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปค่ะซึ่งมันก็พอเหมาะเลยเนา
1: ะ
0: ในช่วงนี้
1: ค่ะมาดูเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะน้ำในแต่ละพื้นที่มีปริมาณเท่าไหร่นะคะมาดูที่เขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ใครก็ตามที่อยู่บริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรก็ค่อนข้างสูงเยอะเหมือนกันนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานมีการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะในวันนี้นะคะที่สถานี C2 อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้ผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำเขื่อนนั้นให้มีผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดค่ะ แต่ว่าในช่วงนี้ล่ะค่ะ13นาฬิกานะคะจะมีการปรับเพิ่มอีกจาก 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอีก100ลูกบาทเมตรนะคะก็คือเป็น 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไม่ได้หมายความว่าปรับทีเดียวเลยนะจะทยอยทีละชั่วโมงชั่วโมงละ20ลูกบาทเมตรนะคะให้ครบก็คือประมาณ5ชั่วโมงได้ซึ่งจะคงอัตรานี้ไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนี้เนี่ยจะทำให้ระดับน้ำในลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรที่ได้บอกไว้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือใครที่อยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะบริเวณที่ต้องระวังก็คืออำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ชัยโยค่ะส่วนสิงห์บุรีเจอเหมือนกันนะคะบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและสิงห์บุรีในตัวเมืองและที่จังหวัดชัยนาทค่ะบริเวณอำเภอสัพยาค่ะซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ำทางตอนบนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะกรมชลประทานเองก็จะมีการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งค่ะในพื้นที่ที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับแล้วก็ชะลอน้ำเพื่อที่จะควบคุมการระบายน้ำในท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะพร้อมกับทยอยปรับตามสถานการณ์จริงซึ่งถ้าหากว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปฝนไม่เพิ่มเติมนะคะจะทยอยลดการระบายน้ำลงค่ะแล้วก็จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านทางคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงนะคะตามจังหวะก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละวันด้วยแล้วก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังไงก็ตามนะคะฟังประกาศด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะอะไรที่ทำแล้วมันไม่เหนื่อยไม่อะไรเงี้ยบางคนเตรียมพร้อมไว้แล้วทางการยังไม่ประกาศเลยเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยน้ำขึ้นมามันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะคะเตรียมไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะลดความสูญเสียได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
1: ค
0: ่ะ13นาฬิกา18นาทีวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเราก็เป็นเรื่องของการเกษตรค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก็มาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่ทางนครราชสีมาฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกมา3วันแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: มีตกนิดหน่อยไม่ถือว่าตกดีกว่านะครับปริมาณน้ำก็ถ้าในแหล่งน้ำในคลองก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ถ้าถามว่าน้ำเยอะไหมทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับปีนี้น้ำไม่เยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ก็ถือว่าพืชไร่น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ยังกลัวเหมือนกันวันๆเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าจากนี้ไปนะคะสักสัปดาห์หน้าจะมีฝนลงมาเพิ่มอีกไหมเพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยฝนลดลงทั่วทุกภาคของไทยเลยอยู่แค่ 30% เท่านั้นเองค่ะ
2: คือปีนี้เนี่ยลักษณะฝนที่มันตกมันไม่ได้ตกเหมือนทุกปีเนา
0: ะ
2: มันตกเฉพาะที่แล้วมันก็ตกวนอยู่บริเวณนั้นน่ะตกซ้ำอยู่บริเวณนั้นนะครับเขาเรียกอะไรนะภาษาวิชาการ
1: เรนบอม
2: ก็ดูอยู่เนาะคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ถึงกับเรนบอม
1: เรนบอมนี้มันจะตกหนักอันนี้มันตกแค
2: ่ครับมันเลยไม่ได้ตกทั่วทั้งประเทศจริงๆจังๆนะครับก็คืออาจจะตกทั่วแต่บางที่ก็ตกแบบไม่ได้มีน้ำมากยกเว้นบางที
0: ่
2: ก็เลยมันจะตกเอาหนักไปท
0: ั้
2: งภาคกลาง
0: ใช่
1: ตอนนี้ที่หนักก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเป็นบางอำเภอนะกาญจนบุรีที่เจอหนักๆก็คือทองผาภู
0: ม
1: ิทองผาภูมิแล้วก็ไล่มาราชบุรีแล้วก็มีทางฝั่งของอะไรนะ การกาญจนบุรีมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เพชรบุรี
2: ครับแล้วก็วันก่อนผมไปนครนายกปราจีนบุรีอันนั้นก็ตกหนักตกหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
1: ค่ะวันนี้เห็นอาจารย์
2: เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพวกการเกษตรต่างๆก็อาจจะต้องคอยดูสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพยากรณ์อากาศที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมค่ะแต่ว่านี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องอะไรคะ
2: เดี๋ยวก่อนจะคุยเนา
0: ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่เฉลิมพระเกียรตินิดนึงก่อน
1: เออใช่แล้วค่ะ
2: ครับงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะฮะก็จะเป็นตรงกับวันที่10ถึง13นะครับ
0: ค่ะ
2: ตุลานะฮะทุกครั้งเนี่ยเราจะจัดเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน
0: ค่ะ
2: นะครับหลายคนก็จะงงว่าคงจะเป็นวันที่3ที่4นี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นวันที่10ถึง13นะฮะจัด4วันเลยเป็นงานใหญ่เป็นมหากรรมนะครับเป็นมหากรรมเป็นงานใหญ่นะครับชื่อว่ามหากรรมในความทรงจำนะครับเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับวันที่13ตุลานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมในงานเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งของกระทรวงเกษตรกรมต่างๆกรมวิชาการกรมส่งเสริมนะครับกระทั่งสปก.ต่างๆมาร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์เยอะมากนะครับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็200กว่าร้าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยอยากฝากเนาะเครียดไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาเที่ยวที่งานแล้วกันนะครับวันที่10ถึง13ตุลานี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
2: จะส่วนนึงทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำนะสวนใครที่ถูกน้ำท่วมนะครับสวนใครที่ถูกน้ำท่วมแล้วน้ำเริ่มลดนะครับตอนนี้เนี่ยท่านห้ามเข้าไปในสวนเด็ดขาด
1: โอ้ย
2: คิดถึงต้นไม้จะแย่อยู่แล้วจะเข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะถ้าน้ำพึ่งแห้งแล้วพื้นดินยังไม่แน่นพอที่ท่านเหยียบไปแล้วมีรอยเท้ายุเนี่ยห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะว่าระบบรากของต้นไม้ตอนเนี้ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันบวมน้ำนะครับมันบวมน้ำมันอิ่มน้ำถ้าเราเดินเข้าไปเหยียบมันยางรากมันจะเกิดบาดแผลจะช้ำนะครับแล้วก็โรคอาจจะเข้าอาจจะถึงตายได
0: ้
2: ถึงตายเลยนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับหลายคนบอกโอ้อยากเข้าไปใจจะขาดแล้วมันไม่เข้าไม่ได้ถ้าท่านอยากจะเข้าจริงๆเนี่ยท่านต้องหาไม้กระดานไปปูแล้วเดินอยู่บนไม้กระดานเพื่อถ่ายน้ำหนักไม่ให้มันไปกดลงในที่เดียวนะครับหาอะไรไปรองให้เพื่อถ่ายน้ำหนักนะครับไม่ให้พื้นมันยุบอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
2: นะครับถ้าท่านทำได้อย่างนั้นก็เข้าไปนะครับเข้าไปถึงสิ่งที่ควรจะทำก็คือ1ตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยลงนะฮะกิ่งแขนงกิ่งต่างๆหรือถ้าต้นไหนที่ใบร่วงนะครับให้ตัดกิ่งให้เหลือสั้นๆแล้วเหลือแต่กิ่งหลักกิ่งใหญ่ๆกิ่งหลักพอนะครับแล้วพอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะไซโคเดอร์มานะครับหรือยาป้องกันรากเหง้าทั่วไปนะครับรีบลดรอบส่งพุ่มนะครับลดตั้งแต่โคนต้นไปถึงส่งพุ่มเลยอันนั้นก็จะช่วยทำให้ต้นเนี่ยฟื้นตัวได
0: ้
2: นะครับนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเหยียบ
0: แล้วถ้าจะให้ปลอดภัยนี่คือต้องเข้าไปตอนไหนคะอาจารย
2: ์รอให้ดินแห้งแล้วเวลาเราเดินแล้วดินไม่ยุบค่อยเข้าไปนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วหลายคนบอกว่าน้ำมันท่วมอยู่หลายวันมันน่าจะหิวปุ๋ยอย่าหวังดีประตูร้ายเด็ดขาด
0: รีบเข้าไปก่อนเลย
2: เอาปุ๋ยไปใส่ตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบรากมันเนี่ยมันคนปากเจ็บเลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะเราอย่าเพิ่งให้กินอาหารนะครับกินยาก่อนดีกว่านะครับเนาะอันนั้นก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
0: ค่ะ
2: ทีนี้ กับเขาเรื่องที่เราเตรียมคุยกันนะครับคือมีแฟนรายการบอกว่าตอนกิ่งกระโดงนะครับของต้นส้มโอไปปลูกปรากฏว่ามันไม่ออกลูกให้นะครับคำว่ากิ่งกระโดงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนา
0: ะ
2: คำว่ากิ่งกระโดงก็คือกิ่งเป็นลักษณะกิ่งตั้งในทรงพุ่มนะครับมันจะมีกิ่งที่มันยื่นออกจากลำต้นออกไปนะครับแล้วไอ้กิ่งกระโดงเนี่ยก็คือกิ่งที่ขึ้นตั้งขึ้นแนวตั้งนะครับของกิ่งที่ยื่นออกไปนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งนะครับกิ่งตั้งเนี่ยจะเป็นกิ่งที่โตเร็วมากนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยกิ่งที่แตกพร้อมกันเนี่ยกิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งเนี่ยจะโตกว่ากิ่งอื่นทั้งหมดนะครับนั้นหลายคนถ้าเห็นแต่แรกก็ตัดทิ้งเลยปัญหาไปนะครับแต่หลายคนบอกว่าเออมันโตเร็วงั้นก็เราก็ตอนมันไปขยายพันธุ์นะครับปรากฏว่าพอตอนไปขยายพันธุ์เสร็จเอาไปปลูกปรากฏว่าโตเร็วครับ
0: ค่ะ
2: แต่มันไม่ออกลูกให
0: ้
2: อ้าวงานงอกเนาะกลายเป็นพันธุ์ดูใบไปอีก
0: ค่ะ
2: นะครับจริงๆแล้วมันออกลูกได้นะแต่เนื่องจากว่ากิ่งกระโดงเนี่ยมันเป็นกิ่งที่อยู่หัวแถวมันได้รับไนโตรเจนมากทานไนโตรเจนคือถ้าคือเร่งให้มันโตเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวเอนซัคอยู่ในตัวกิ่งมันเยอะแล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยมันก็เลยโตเร็วกว่าเขาทีนี้พอมันโตเร็วเราก็มองว่าถ้าเป็นต้นอื่นโตขนาดเนี้ยมันก็ออกลูกแล้วแต่ไอ้ต้นเนี้ยทำไมมันไม่ออกลูกก็เพราะว่ามันมีเอ็นเยอะเกินไป
0: ค่ะ
2: นะครับเอ็นก็คือในตัวเจน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยธาตุอาหารที่จะไปสร้างดอกสร้างผลเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้มันนะครับใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงอย่างเช่น8/24/24ให้มัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอาจจะต้องใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพื่อไปลดเอ็นในต้นมันให้น้อยลงนะครับอันนี้มันก็จะทำให้มันออกเราออกผลออกดอกได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับมันกิ่งกระโดงเนี่ยท่านจะไปกลัวนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิ่งกระโดงที่ยังอยู่ในต้นเนี่ยควรตัดทิ้งครับนะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยได้รับแดดเพราะมันอยู่ในทรงพุ่ม
0: ค่ะ
2: โอกาสออกลูกจะน้อยมากนะครับแล้วเราตัดทิ้งเถอะนะครับหรือไม่ก็จะตอนกิ่งเป็นผู้ก็ได้แต่ตอนแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันโตเร็ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ออกลูกช้าหรือออกลูกน้อยดังนั้นเนี่ยท่านต้องช่วยมัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับหลายคนเนี่ยก็เลยกลัวนะครับว่าเอากิ่งกระโดงไปปลูกไม่ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วมันไม่ออกลูกนะครับเราอย่าไปกลัวเราสร้างเหตุให้มันได้นะเหตุมีผลต้องเกิดนะครับทุกอย่างมาแต่เหตุนะครับเราสร้างเหตุให้มันพร้อมผลมันต้องเกิดแน่นอนนะครับพอเราเข้าใจมันว่าอ๋อเพราะว่ามันมีเอ็นเยอะไปเราก็หยุดเอ็นมันซะพอมันโตพอแล้วเราก็หยุดเอ็นมันนะฮะใส่พีกับเคฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะหน่อยนะครับใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเดือนนี้เดือนตุลาแล้วปกติต้นไม้เนี่ยจะสะสมดอกในช่วงพฤศจิกาธันวา
0: Mm.
2: นะครับก็คือช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับพอลมหนาวเริ่มมาประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยท่านใส่8/24/24ให้มันเลย
0: mm.
2: นะครับ
3: เฉพาะช่วงนี้เหรอคะเฉพาะช่วง
2: ช่วงเนี้ยโดยปกติแล้วธรรมชาติของพืชไม้ฝนเกือบทุกชนิดใช่ครับว่าเกือบทุกชนิดนะนะจะเริ่มหยุดตางใบแล้วเพราะว่าฝนจะขาดช่วงแล้ว
0: mm.
2: นะครับจะหันกลับมาแล้วก็จะหยุดโตทั้งใบทั้งกิ่งก้านแล้วจะเกิดเกิดการอั้นยอดแล้วก็จะสะสมดอกนะครับทีนี้ถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าหนาวเยอะมันจะสะสมได้เยอะแ
0: ค
2: ่ปีนี้เขาบอกว่าหนาวน้อยนะครับฉะนั้นท่านต้องช่วยมันนะโดยการใส่ปุ๋ยช่วยมันจะใส่ทั้งดินด้วย8/24/24หรือจะฉีดช่วยทั้งใบด้วย0/52/34ก็ได้ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทำได้อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหนาวน้อยจริงไม้ผลท่านก็จะออกดอกได
0: ้
2: ในขณะที่ของคนอื่นไม่ออก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นั้นโอกาสทองก็จะเป็นของท่านนะครับก็ว่ารายการที่ฟังแล้วก็ลองออกไปทำตามดูนะครับแล้วท่านก็จะได้มีผลผลิตขายในช่วงที่คนอื่นไม่มีครับ
0: ครับ
3: บางคนฟังว่าอะไรนะกิ่งกระโดงต้นกิ่งกระโดง
0: กิ่งกระโดง
3: ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
0: แต่มันเป็น
3: ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะเราคิดว่าต้นไม้ชนิดหนึ่งจริงๆไม่ใช่
0: จนมาฟังอาจารย์อธิบายนี่แหละถึงได้เข้าใจว่า
3: คือมัน
0: อยู่ในต้นไม
3: ้มันจะอยู่มันเกิดมาจากตรงไหนตรงเปลือกเหรอคะเปลือกต้นเปลือกต้น
2: คือโดยปกติแล้วต้นไม้ที่เรามันแตกกิ่งออกไปที่ยื่นออกไปตรงพุ่มเนี่ยนอกตรงพุ่มเนี่ย
3: ค่ะ
2: มันจะไปแตกกิ่งที่ปลายกิ่งแต่เป็นกิ่งฝอยๆที่ปลายกิ่งแต่ไอ้กิ่งกระโดงก็คือมันเป็นกิ่งที่แตกอยู่ในตรงพุ่มแตกตั้งแต่กิ่งมันยื่นออกไปได้หน่อยเดียวมันก็แตกกิ่งขึ้นมาเลยมันไม่ได้ไปแตกที่ปลายที่ปลายยอดนะครับมันแตกในกลางกิ่งหรือต้นช่วงต้นของกิ่ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วมันเป็นกิ่งที่ตั้งขึ้น
0: ค่ะ
2: ครับถ้ามันเป็นกิ่งที่ชี้ลงข้างล่างนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าการส่งอาหารการอะไรเนี่ยมันจะส่งได้ง่ายกว่ากิ่งที่ตั้งขึ้น
0: ค
2: ือการส่งอาหารเนี่ยมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับกิ่งที่ตั้งขึ้นก็จะส่งอาหารยากกว่ากิ่งที่นอนลง
0: เพราะฉะนั้นตัดออกดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ถ้าเห็นแต่แรกตัดออกเลยนะครับก็จะตัดปัญหาทุกอย่างไปเลยนะครับคร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก็คือพืชชนิดหนึ่งนะที่เวลามันเกิดหรือการขยายพันธุ์อะไรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีแปลกไปจากธรรมชาติเดิมๆที่เราเคยเห็นก็ได้แต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีมานานแล้วแต่เกษตรยุคใหม่เขาอาจจะยังไม่ทราบ
0: บางทีเสียดายไง
3: เสียดาย
0: เห็นต้นไม้มีกิ่งเยอะๆแล้วแบบมันน่าจะดี
3: มันน่าจะดี มันน่าจะออกผลดีรู้เดี๋ยวมันจะได้ปริมาณผลผลิตเยอะๆก็เหมือนที่เวลามะละกอออกผลดกเต็มต้นเลยนะคือต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 20-30 ลูกนะด้วยความเสียดาย
0: ก็ไม่เด็ดทิ้ง
3: เก็บไว้หมดเลยปรากฏว่าโอ้โหออกมาตะมุตะมิเชียวน่ารักเหมือนมินิมะละกอแต่จริงๆอาจารย์บอกแล้วนะว่าอย่าไปเสียดายเด็ดทิ้งมันบ้างจะได้ดูแลให้มันสมบูรณ
2: ์เราต้องแต่งออกนะ
3: ให
2: ้แต่งออกมันจะไม่โต
3: เนาะก็เรียกว่าปลูกให้ถูกวิธีเราจะได้กินผลผลิตที่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญเนี่ยเผื่อว่าอนาคตเราจะสร้างเป็นรายได้เราจะได้รู้ว่าเวลาต้องปลูกมันต้องเด็ดทิ้งไปบ้างเนาะอย่าไปเสียดายถ้าเป็นพวกเราสองคนน่าจะเสียดาย
0: เก็บไว้หมดเลย
3: ค่ะคุณอ้อ13:34 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยา และการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: 13:39 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการเพาะปลูกนะ
0: คะ
1: เป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ปลูกต้นไม้อาจจะปลูกง่ายๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะเวลาลงมือเข้าไปจริงๆการทำการเกษตรเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นใครก็ทำได
0: ้
1: คือถามว่าใครก็ทำได้จริงอยู่แต่ว่าต้องมีพื้นฐานนะคะว่าจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาฟังรายการเราก็ได
0: ้
1: ทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันพฤหัสนะคะอาจารย์ทองก็จะมาแนะนำว่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยดินเป็นประเภทไหนคุณต้องเช็คดินก่อนนะ
0: เราต้องรู้ก่อนว่าดินของพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นดินแบบไหนแล้วจะต้องปรุงดินยังไงเตรียมดินยังไง
1: ใช่ค่ะถ้าคนน่
0: ะ
1: จะให้สวยงามก็ต้องแต่งยังมีสัญญกรรมเลยต้นไม้เขาก็มีสัญญกรรมนะคุณ
0: เกิดมาแล้วสวยเลยได้ไหม
1: คุณเห็นไหมต้นไม้อาจารย์ทองยังสัญญกรรมได้เลยสัญญกรรมให้เขาแบบว่าเป็นแบบแนวนอนนะปลูกมะละกอแนวนอนนะหรือว่าจะเป็นแบบพันนู้นพันนี้ก็ว่ากันไป
0: คือขี้เรมาก็คืออาจารย์ทองทำให้สวยได้หมด
1: เนี่ยหมอสัญญกรรมหมอสัญญกรรมทางด้านของต้นไม
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เราตั้งฉายาอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่หมอนะคะอ่ะคุณเปิดสายจ้ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากปรึกษาอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่มีคุณพิสมัยถามอาจารย์ทองบอกว่ากิ่งมอนมีกิ่งอย่างที่อาจารย์บอกเยอะกิ่งกระโดงนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีแบบนี้เยอะแต่พอถึงเวลาที่มันโน้มตัวลงกับดีออกดอกดีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์ครับก็เนื่องจากการส่งอาหารมันเน
0: า
2: ะ
0: อย่างที่อาจารย์บอก
2: ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับมันก็เลยทำให้ออกดอกดีและกิ่งมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับพอมันไปโน้มกิ่งลงครับก็เลยทำให้การออกดอกการอะไรเนี่ยแล้วมันอยู่หัวแถวมันได้รับอาหารก่อนคนอื่นนะครับแต่ถ้าไม่โน้มลงเนี่ยโอกาสออกดอกจะน้อยมากครับผม
0: อย่างที่อาจารย์บอกว่าแรงโน้มถ่วง
1: ใช
0: ่
1: นะ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณพิสมัยบอกว่าฟังอยู่ที่ราชบุรีค่ะ AM891นะคะลุ้นน้ำจะมาถึงขนของขึ้นแล้ว
0: มีการเตรียมความ
1: พร้อมอันนี้เตรียมความพร้อมดีเลยค่ะแล้วก็อันนี้ถามไปยัง
0: ถามแล้ว
1: ต้นอ๋อโอเค
0: ต้นหม่อนใช่ไหมคะ
1: ต้นหม่อนนะคะแล้วก็คุณโอ้สวัสดีนะคะพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยระดับน้ำถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ยังไม่ขึ้นเนี่ยก็อัปเดตมาได้นะคะคุณอำนวยคุณอำนวยบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกป
0: ี
1: จริงค่ะ
0: ค่ะคุณเจริญชัยบอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ยังปลอดภัยดีนะคะมีสายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์คุณสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ผมอยากจะถามอาจารย์ทองผมปลูกให้ต้นส้มโอมา 3-4 ปีแล้วไม่มีลูกครับ
2: ปลูกจากเม็ดจากกิ่งตอนหรือเก็บยอดหรือขาดกิ่ง
3: กิ่งตอนครับ
2: กิ่งตอน 3-4 ปียังไม่ออกลูกแล้วตลอดเวลาใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
3: ในบ้านใส่ที่สูตร16ครับ
2: ใส่16นะฮะแล้วบริเวณที่ปลูกไม่อยู่ใกล้น้ำไหม
3: ใกล้ตอนนี้แฉะเลยน้ำอาจารย
2: ์และเป็นเหตุที่ทำให้มันไม่ออกลูก
3: มัน3ปีแล้วไม่ออกแต่ละมุดออกครับอาจารย
2: ์แล้วทำไมมันแฉะ
3: ฝนตกไม่หยุดมันที่ต่ำครับมันอยู่อำเภอตากฟ้าครับ
2: อ๋อที่มันต่ำน้ำมันไหลลงไปบริเวณตรงนั้น
3: ครับน้ำไหลลงไปลงตลาดลงห้วยครับ
2: อ๋อฮะต้องมีวิธีการก็คือ1ทำทางน้ำอย่าให้มันไปไหลไปหาต้นสมโ
3: อครับ
2: นะครับ2ก็ย้ายต้นสมโอหนีน้ำซะ
0: ค่ะ
3: ย้ายไปทำไม่ได้ครับทำสวนแค่2ไร่ครับ
2: อ้าวขุดทางอย่าให้น้ำไปลงไปหาต้นสมโอเนาะ จาะร่องให้มันไปทางอื่นซะนะครับแล้วเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร824-24ไม่ใช่สูตรเสมอ
3: ครับ
2: ครับแล้วก็ให้มันขัดขาดน้ำไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกครับครับผม
3: ครับครับผมก็เดินตามพ่อหลวงใช้กิจพอเพียงเนี่ยผมอยู่ได้เพราะแบบนี้ผมขายข้าวเกียบว่าวแล้วก็ทำสวน2 ไร่ครับ
2: ปลูกส้มโอแล้วก็อย่าโมจะไปขายลูกส้มโอต้องขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะ
3: ครับแล้วผมก็ทำละมุดด้วยละมุดมีละมุดมีผู้หลังกิมจู
2: นะครับ
3: ครับผม
2: ตอนกิ่งขายเลยครับมันจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะ
3: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากผมจะโทรติดครับผมฟังมาตลอดครับคร
0: ับ ครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: หลายๆพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าฝนตกแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมแต่น้ำมันก็ขังไงเหมือนกับคุณสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลไปหาต้นส้มโอหรือไม่ก็ย้ายต้นส้มโอหนีน้ำ
1: อาจารย์ย้ายต้นส้มโอนี่น่าจะทำง่ายนะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังคะโทรเข้ามาได้พูดคุยกับอาจารย์ทองนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้แหละท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็รายงานเข้ามาได้นะคะสถานการณ์เรื่องน้ำเป็นยังไงบ้างคุณพัทรพรก็บอกว่าปีนี้น้ำมากระยองท่วมไปหมดเลยนะคะที่เสียแยกเกาะลอยบ้านคุณพัทรพรใช่ไหมคะยังผ่านไม่ได้เลยอ่
0: ะ
1: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำด้วยค่ะคุณสุเทพนะคะโกยวงก็บอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับขอบคุณ
0: คุณสุเทพนี่อยู่ราชบุรีราชบุรีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้บางพื้นที่ท่วมแล้วนะในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะกาญจนบุรีก็หนักเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายยังว่างอยู่022769718ค่ะ022769718ค่ะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณถาวรจากจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
0: คุณถาวรคะได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ถามอาจารย์น้องว่ากล้วยหอมทองเลยลูกมันยังไม่เต็มเลยมันแตกจะทำยังไง
2: ลูกมันยังไม่ทันเต็มแล้วผลมันแตก
4: ครับ
2: ครับการที่ผลไม้ผลแตกเนี่ยมันเกิดจากได้รับน้ำมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะได้รับน้ำฝนค่ะ
4: ครับ
2: ครับพอมันได้รับน้ำฝนเนี่ยต้นไม้ชอบน้ำฝนมากกว่าน้ำที่เราไปรดให้มันนะครับเพราะเหมือนคนชอบน้ำอัดลมมากกว่าน้ำเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ค่ะวิธีป้องกันไม่ให้ผลแตกเนี่ยก็คือเราต้องทำให้เปลือกมันหนาขึ้นนะครับเช่นเรารู้ว่าผลผลิตมันจะไปเก็บได้ในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวเนี่ยประมาณสักเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาปุ๋ยที่มีแคลเซียมโบรอนไปใส่ช่วยมันเช่น1500ใส่ช่วยมันสัก 1-2 ครั้งมันจะไปทำให้เปลือกของผลเนี่ยหนาขึ้นนะครับอันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันที่สองก็คือการให้น้ำสม่ำเสมอไม่ใช่ปล่อยให้มันขาดน้ำนานๆแล้วพอฝนตกใส่มันก็จะกินน้ำฝนเข้าไปเยอะเกินไปนะครับการให้น้ำสม่ำเสมอก็จะช่วยได้หรืออันที่สามก็คือถ้าเราเห็นว่าฝนตกมากแล้วจะตกแน่นอนแล้วกรมอุตุพยากรณ์มาเลยว่าตกหนักแน่เลยเอาน้ำเปล่าเนี่ยลดให้มันก่อนนะครับให้มันกินน้ำเปล่าเข้าไปก่อนแล้วพอฝนตกมันก็จะกินน้ำฝนน้อยลงก็จะโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
4: แต่แรกผมมีแต่กินน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ย
2: นั่นแหละมันก็เลยแตกอกท้องแตกตายนะครับเราเอาน้ำเปล่าลดให้มันก่อนแล้วก็การดูแลถ้าต่อเนื่องโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
4: และอีกอย่างที่เราทำให้มันเหลืองเลยให้มันสวยนี่ทำยังไงผลที่มันแก่แล้วตัดมาบ่มไว้เนี่ยทำยังไงมียาฉีด
2: ถ้าอยากให้ผิวสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการห่อผลเนาะโดยใช้กระสอบลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยไปห่อให้มันเพื่อไม่ให้กิ่งก้านอะไรไปโดนผิวผลเนาะมันจะไม่สวยนะครับก็เอาเป็นลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับจะตัดก้นกระสอบออกนะครับแล้วก็ห่อไว้นะครับแล้วเวลาบ่มก็ทนุถนอมมันหน่อยนะครับเพราะว่าผิวผลมันช้ำง่ายนะครับเวลาตัดเอามาล้างแล้วก็เวลาเอาไปบ่มเนี่ยก็พยายามหาอะไรล่ะเบามือนะเบามือให้ถึงที่สุดมันก็จะผิวมันก็จะสวยดีครับ
4: นี่เราตัดมาบ่มไว้แล้วมันจะเขียวอยู่นะขนาดมันสุกแล้วมันไม่เหลืองมันสวยนะใครๆก็เลือกว่ากล้วยดีจีมันไม่สุก
2: มันเป็นหอมเขียวหรือเปล่าถ้างั้นอ่ะมันเป็นหอมเขียวเวลาสุกแล้วมันก็เขียว
1: มันก็เขียวแบบนั้นหอมเขียวหรือหอมทอง
4: หอมทองเลยผมไปซื้อของมาเลยจะหอมทองเลย
2: มันมีกี่หวีเครือนึงมีกี่หวี
4: มี8มี6มี7ก็แค่นั้นล่ะ
2: ถ้าเกิน5 6หวีขึ้นไปเป็นหอมเขียวครับเพราะว่าหอมทองเนี่ยมันจะมีไม่เกิน5 6หวีนะครับถ้ามี8เนี่ยหอมเขียวแล้วครับหอมเขียวถ้าจะทำให้มันเป็นสีทอง
1: ได้
2: เราต
1: ั
2: ดลงมาแล้วเราต้องเอาไปแช่ในน้ำแข็งนะครับ
1: ตอนแก่ๆ นี่เหรอคะ
2: ตอนที่เราแก่แล้วเราตัดลงมาเนี่ยไปแช่ในน้ำแข็งนะครับหรือไม่ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองได้ครับ
1: หรอมันไม่เป็นดำหรอ
2: คะไม่ครับเพราะเราจะไปใส่นานขึ้นไปแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่องปกตินะครับหรือหาอะไรห่อก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นหอมทองครับ
1: แต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นสีเหมือนหอมทองเลยใช่ไหม
2: มันจะไม่เหลืองสวย
1: แบบ
2: หอม
1: ท
2: อง
1: ทั่วไปจะได้ทราบโอเคนะคะคุณถาวร
4: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดูแลบำรุงต่อไปเผื่อว่าจะได้กินจากหอมทองเป็นหอมเขียว
0: หรือว่าตอนนี้เป็นหอมเขียวอยู่แล้ว
1: หอมเขียวก็จะได้กินเป็นแบบหอมทองก็ได้ใช้สูตรแบบอาจารย์ทองแนะนำนะคะขออนุญาตสลับมาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณแม่แต๋วแหววฝากถามอาจารย์ทองหน่อยค่ะว่าต้นมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกพอตัดต้นให้เตี้ยแล้วเนี่ยแม่แต๋วแหววบอกว่าเวลาแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยทำไมลูกที่ออกมาเนี่ยมันเล็กคือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่แต่งอ่ะยังไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยลูกเขาจะใหญ่มากเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์กิ่งมันเหลือน้อยเนาะ
0: ค่ะ
2: มันก็การสะสมอาหารการปรุงอาหารการสังเคราะห์แสงมันก็น้อยลงนะครับมันก็เลยผลมันก็เล็กลงนะครับถ้าเป็นครับเราตัดแต่งเนี่ยเราอย่าไปตัดแต่งจนมันเตี้ยเกินไปครับเราค่อยๆลดตัดแต่งให้มันสั้นลงทีละหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยผลมันก็จะไม่เล็กลงแล้วก็ช่วงที่มันกำลังออกผลเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงช่วยมันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปตัดมันเตี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันออกลูกธรรมชาติมันก็ผลเล็กลงก็ถูกแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เข้าใจเน
0: า
1: ะไปที่
0: น้องคายเหมือนเดิมนะคะคุณวิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้น้องคายมาเกือบหมดจังหวัดนะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
5: อยากเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าส้มโอเราจะใส่ปุ๋ยระยะแรกเราจะใส่สูตรไหนและต่อไปเราจะใส่สูตรอะไรบ้างจะทำให้มันหวานเราจะใส่ยังไงครับ
2: ระยะแรกหมายถึงว่าช่วงที่มันติดผลแล้วใช่ไหม
5: ครับ
2: ช่วงที่ผลกำลังโตกำลังขยายเนาะอาจจะตัดสูตรเสมอสลับกับ1688นะครับ
5: ครับ
2: สูตรเสมอสลับ1688เนาะพอลูกมันโตต้นโอเนี่ยจากดอกเก็บประมาณ8เดือนนะครับ
5: คร
2: ับ พอประมาณเดือนที่5ขึ้นเดือนที่6เนี่ยเราใส่เป็นสูตรเสมอสลับตัวท้ายนะครับอย่างเช่น14 7 3 15นะครับสลับสูตรเสมอก็จะไปขยายผลช่วงท้ายของมันแล้วพอขึ้นเดือนที่7นะครับใส่เป็น13 13 21 ะครับก็จะทำให้รสชาติดีแล้วก็ก่อนเก็บเป็นน้ำสัก 5-7 วันนะครับก็จะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นครับ
5: ครับ
2: จำได้ไหมนะ
5: ครับครับจดไปน้ำยูมาด้วยอ่ะ
1: โอเคจดน้ำยูเนาะ
5: เปลือกมันหนา
1: เออมันก็จะมีเปลือ
2: กหนาเพราะว่าเปลือกมันหนาเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงที่กำลังโตเนี่ยเราไปใส่เอ็นเยอะเกินไปยังเย็นใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยที่มีตัวหน้าเยอะเกินไปจะทำให้เปลือกผิวผลหนาและดีไม่ดีจะฟ้างด้วยนะฮะจะเป็นข้าวสาร
1: ได้ด้วย
2: นะครับแต่ผมถึงบอกว่าให้ใส่เป็นสูตรเสมอสลับกับ1688 1688เนี่ยมันไม่ถึงกับตัวหน้าเยอะเกินไปแต่ถ้าเราไปใส่เป็นยูเรียหรือ2577เนี่ยตัวหน้ามันค่อนข้างสูงแล้วยิ่งถ้าเราไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักช่วยลงไปมันก็กลายเป็นตัวหน้าสูงก็จะทำให้เปลือกมันหนาเกินไปครับ
5: ครับ
2: ผมและรสชาติก็จะไม่ดีด้วยครับ
1: เปลือกจะหนาไปนะคะถ้าอยากเปลือกบางก็ใช้สูตรที่อาจารย์แนะนำได้เลยใช่ไหมคะ
2: คร
5: ับผม
1: โอเคนะคะคุณวิชัย
5: ครับจดไว้อยู่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอกินผลแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะเปลือกบางๆเนาะอยากได้เปลือกบางๆมีรสชาติหวานๆหน่อย
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใครปลูกผลไม้เนี่ยก็อยากได้สมบูรณ์แบบทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องลองผิดลองถูกนะลองถูกแล้วไปลองผิดอีกทีก็มี
0: ตอนนี้
1: ประสบความสำเร็จ
0: ต้องมาฟังอาจารย์ทองจะได้ลองถูกเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: อ
2: าจารย์จะมีวันนี้เนี่ยเราก็เก็บมาเยอะนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้อาศัยว่าช่วงที่เราลองผิดเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้ว่าอ๋อมันผิดเพราะอย่างนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็จำเอาไว้ลิสต์จดเอาไว้นะครับแล้วพอมีใครมาแนะนำเราก็จะฟังแล้วก็ดูใส่ตรองว่ามันมีเหตุผลไหมฟังแล้วมันน่าเชื่อใจแค่ไหนแล้วเราก็ลองทำแล้วมันได้จริงไหมนะครับเขาถึงเรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับแล้วในที่สุดเราก็ชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะครับประสบการณ์มันจะสอนเราว่าเราต้องทำอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้นะแล้วพอเราทำได้เราก็อยากจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาบอกคนอื่นต
1: ่
2: อนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาลองผิดเหมือนที่ผมเคยลองมา
1: อาจารย์ลองผิดมาตลอดมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก
2: ็ผิด
1: เ
2: ยอะ
1: กว่าจะได้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับผม
1: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยเพ
2: ื่อล้มลุกแล้วมันไม่ใช่แค่ล้มลุกเนาะมันคุกคานด้วยครับเราก็เลยเลิกปลูกเพราะว่าเราเริ่มมาเรียนรู้แล้วเราก็ปลูกให้มันถูกต้องปลูกวิธีนะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยบางอย่างยังติดอยู่บ้างไหมก็ยังมีบางอย่างที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เนา
1: ะ
2: และผมเองก็พยายามกำลังทดลองหลายๆเรื่องนะครับว่าเราจะทำให้ได้ก่อนตายนะครับเช่นการทำลิ้นจี่ให้ออกนอกฤดู
1: เนี่ยหลายคนสนใจ
2: ยังไม่มีใครทำได้นะครับ
1: ค่ะหลายคนสนใจอาจารย์ทองจะพูดบ่อยมากเลย
2: ทำผลที่เราพยายามจะทำให้ได้
0: อยากให้อาจารย์ทดลองให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้มาแบ่งปัน
2: เราจะมานำเสนอ
1: ค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะความรู้ดีๆเรื่องการเกษตรเนี่ยจริงๆหาได้ไม่ยากหรอกคือไปดูใน YouTube ก็ได้แต่ว่าต้องฟังจากปากอาจารย์เองเราจะได้รู้แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะแนะนำเลยว่าปัญหาแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค่ะโทรหาอาจารย์ได้ไหมคะใครที่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ครับก็จะโทรหาผมได้ที่061-124-2859
1: ค่ะ
2: 061-124-2859เนาะ
1: ก
2: ็ให้ตัว8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นเนาะเบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยท่านสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ถ่ายรูปแล้วส่งรายมาแต่ข้อแม้นิดนึงเนาะเวลาโทรหาผมเนี่ยอย่าโทรไลน
1: ์
2: เพราะว่าผมใช้สมอลทอล์กโทรไลน์มันจะไม่ได้ยินเสียงแล้วผมจะไม่ได้รับหลายคนก็จะต่อว่าว่าทำไมโทรแล้วอาจารย์ไม่รับ
1: ค่ะ
2: ครับผมไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าผมไม่รับไม่ผมต้องใช้สมองทอก พราะผมขับรถอยู่ตลอดเวลาเลยใช้สมอนทอง
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาค่ะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพนะ
0: คะ
1: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐอลาสก้าของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNGน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉัน

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า

0: ดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้นใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วย
3: ร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประ

0: เงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
5: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรม

0: อุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทุกอำเภออำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ความผิดพลาดไม่ควรเป็นจุดจบของชีวิตเพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับความเข้าใจการดูแลและโอกาสในการแก้ไขตนเองพวกเขายังสามารถเรียนรู้เติบโตและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาและพระปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดหนึ่งในรากฐานสำคัญของแนวคิดนี้มาจากพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนพระองค์ทรงตระหนักถึงความเปราะบางของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทรงมุ่งให้เด็กได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่ถูกซ้ำเติมจากความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิ์เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2558พระองค์เสด็จเป็นประธานเปิดงานเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมที่กรุงเทพมหานครสะท้อนพระปณิธานในการสร้างระบบยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงพระปณิธานดังกล่าวยังถูกนำมาสู่การปฏิบัติผ่านกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งการให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีการศึกษาการฝึกอาชีพและการบำบัดฟื้นฟูเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการลงโทษแต่คือการช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจความผิดพลาดของตนเองเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าพระเมตตาและพระปณิธานในการคุ้มครองแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนจึงยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสังคมที่เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับโอกาสและความเข้าใจนี่คือพระเมตตาสู่โอกาสใหม่ของชีวิต
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับรายการหมุนตามวันวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: ค่ะและสายปันปณิศราพันแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หมุนตามวันนะคะวันนี้นะคะ1ตุลาคมนะคะขึ้นเดือนใหม่ของ ช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ไตรมาสสุดท้ายแล้วแต่ว่าถ้าในงานราชการเนี่ยถือว่าเป็นขึ้นปีงบใหม่และในปี2570
2: นะ
1: เออแต่ว่าเราก็ยังอยู่นะเรายังอยู่กับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับซึ่งตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวหมุนตามวันเนี่ยจะเจอกัน1ชั่วโมงเนอะต
2: ั
1: ้งแต่วันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์นะครับ1ชั่วโมงเต็มบ่าย 3:00 นโดยประมาณจนถึง 4:00 นเย็นนะครับก็ติดตามพวกเราได้ช่องทางเดิมเนื้อ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็แฟนเพจ Facebook Live ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานโดยคุณมนวิภาเทียมแสนและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมวิทักษ์
1: ครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเสียงจริงจากพื้นที่กันสักนิดนึงจะพาไปลงใต้กันที่ปัตตานีนะไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับพันโทอัศรีอัสมาแอร์ครับผู้สื่อข่าวจากสวทปัตตานีกับเรื่องของในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ตอนนี้คุณอัศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณอนนท์คุณปณิศราครับผมอัศรีอัสมาแอร์ครับ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยครับคุณอัศรีเกี่ยวกับกิจกรรมงานนี้ในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างแล้วครับ
3: ครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคร
2: ับ
3: เพราะว่าในส่วนของพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับเป็นในสองส่วนนะครับก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับ และอีกที่หนึ่งเนี่ยทั้งสองพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และก็รวมถึงการพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในประจำปี2568นะครับที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้คือชื่อเต็มต้องขออภัยนะครับที่ผมได้แจ้งไปไม่ครบต้องขออภัยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดปัตตานีเราได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยประมาณ3ครั้งนะฮะแล้วก็อาจจะมีการประชุมกลุ่มย่อยด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีเราถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์โดยท่านผู้อำนวยการนะครับท่านมิตรลินพรหมเมืองก็อยู่ระหว่างการประชุมณขณะนี้เลยณตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น2ส่วนนะครับว่าบริเวณที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีมันจะเป็นสถานที่แรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินมาถึงนะครับก็จะมีการพระราชทานรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่แรกซึ่งตรงมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมี NBT สงขลาร่วมกับ NBT กาญจนบุรีนะครับได้เดินทางลงมานะครับแล้วก็เสริมในส่วนของการถ่ายทอดสด ทาง MBT2HD นะครับแล้วก็อีกสถานที่ต่อมาหลังจากที่พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินต่อนะครับไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซึ่งในบริเวณสถานที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางวิทยุก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับแล้วก็การถ่ายทอดทาง NBT2HD ก็เป็นของNBT ยะลานะครับกับ NBT สุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีการเตรียมตัวอยู่ในระดับเกือบจะ 100% นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่1ตุลาคมถ้าดูในผู้บริหารของทางในระดับจังหวัดปัตตานีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านเพิ่งเกษียณไปเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ท่านรองก็เป็นท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนะครับก็ได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าจะพูดเป็นภาพรวมก็คือสั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนประเด็นของคำว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนท่านนี้เนื่องจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านดีแสงชูโตนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยราชเลขาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้พูดตลอดทุกครั้งหลายปีนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมรับเสด็จก็ดีนะฮะร่วมรับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับทั้งผู้ที่เดินทางแล้วก็ผู้ที่ร้านเนี่ยไม่มีพระราชกระแสรับสั่งนะฮะว่าร้านรวงต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองปัตตานีก็ให้ดำเนินชีวิตไปตามปกติมัสยิดก็ให้มีการละหมาดไปตามปกตินะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับครับ
2: ค่ะพูดถึงรางวัลนี้ค่ะคุณอัศรีคะสำหรับผู้ที่จะได้รับคัดเลือกในการที่จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานโลกเกียรติคุณนี้มีขั้นตอนในการคัดเลือกอย่างไรบ้างคะ
3: ครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับสำหรับผู้ที่ชนะการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งในส่วนของทางจังหวัดปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีแม่งานจริงๆก็คือเป็นเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับสมาคมกอบิแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ชื่อผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันนี้แม่งานก็คือทางเทศบาลเมืองปัตตานีส่วนที่ขอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั้นนะครับก็จะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางมาเองนะครับเพราะว่าในส่วนของกิจการศาสนานะฮะแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก็จะต้องมีการประเมินเป็นภาพรวมนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็การบริหารจัดการแล้วก็ในมิติของความเป็นอยู่ในระดับพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการประเมินนะฮะซึ่งในส่วนนี้สำนักงานการศึกษาชนจังหวัดปัตตานีก็จะเป็นแม่งานในการรวบรวมแล้วก็ดูแลที่ของประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับ
1: ครับผมทีนี้ครับคุณอัศรีครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองที่ต้องการจะเฝ้ารับเสด็จทั้ง2กิจกรรมนี้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่10ตุลาคมเนี่ยครับจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับรายงานตัวหรือผ่านจุดคัดกรองจุดไหนอะไรยังไงบ้างครับ
3: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะมีทั้งหมดในส่วนสถานที่หลักก็จะมีสถานที่แรกก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแล้วก็สถานที่ที่สองก็คือพระบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็ให้มีการจัดเตรียมในเรื่องของเสื้อผ้าที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราเห็นเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ ที่นำมาก็คือจะมาจะคือถ้าจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้ว่ามาตัวและหัวใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็มีการเปิดโรงครัวพระราชทานโรงครัวจิตอาสานะครับสำหรับในห่วงที่มีการรับเสด็จตั้งแต่ในช่วงเราจะมีการจัดเตรียมนะครับตั้งแต่ในช่วงของเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็ค่ำนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยโรงครัวพระราชทานก็จะมีการดำเนินการทำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องเตรียมมาก็คือเสื้อฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนตกนะอยู่ในช่วงของการฤดูฝนส่วนที่เหลือนอกจากนั้นผู้ที่จะมารับการบริการในเรื่องของหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็จะมีการคัดเลือกว่าคนไข้ท่านใดเนี่ยจะได้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
1: แล้วครับแล้วนอกจากนี้ในส่วนของถนนหนทางหรือว่าการเตรียมความด้านสถานที่ทั้ง2จุดเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณอัศรีครับ
3: ครับจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองรุสมิแลเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลเมืองบานาซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันแล้วก็จะใช้พื้นที่ในการเป็นเส้นทางเสด็จนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้วก็คือมีการซ่อมแซมแล้วก็เพิ่มเติมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทับเส้นทางเสด็จเนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วว่าจะต้องจัดเตรียมให้มีความเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างดีที่สุดนะฮะให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งตอนนี้ธงทิวต่างๆธงพระนามาภิไธยนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็ผืนของชาติไทยเนี่ยได้ถูกประดับตามเส้นทางเสด็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นเกียรติเน
1: า
2: ะแก่ผู้ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้รับโล่เกียรติคุณนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมครับสุดท้ายครับคุณอัศรีอยากจะให้ย้ำกันอีกสักนิดนึงกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอย่างไรบ้างครับ
3: ครับกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นก็เป็นพระราชกิจนะครับในมือผมก็จะมีพระราชกิจนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเที่ยงอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะครับตั้งแต่ในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ไปจนเสร็จสิ้นพระกรณียกิจครับ
1: ได้
3: วันเสาร์ที่10ตุลาคมครับแล้วก็จะมีการมาสกูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ่ายทอดเสียงแล้วก็ภาพนะฮะทางของกรมประชาสัมพันธ์เราจะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานที่เป็นแม่งานทางด้านนี้เลยครับ
1: ได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันโทอัศรีอัศมาแอร์ครับผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีกับในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องจากทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณอัศรีครับ
2: ขอบคุณค
1: ่ะอัศรีอัศมาแอร์ครับผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีกับในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องจากทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณอัศรีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี68ซึ่งต้องบอกว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละสวทกทมก็จะรับสัญญาณจากทางปัตตานีด้วยนะครับมารับฟังการถ่ายทอดเสียงกันได้นะครับในวันที่10ตุลาคม2569ช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.เป็นต้นไปด้วยครับ
2: ค่ะเป็นในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมที่พากันไปที่ปัตตานีนะคะช่วงหน้านำมาฝากกันเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงสีสันภูมิภาคนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันว่ามุนตามวันวันนี้จะพากันไปที่ไหนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจ จากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: 15นาฬิกากับอีก30นาทีกลับมาสู่หมุนตามวันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคกันครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะพาขึ้นเหนือกันบ้างนะคะไปเชียงใหม่กันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของเชียงใหม่สืบสารมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลรักรากสืบสารสร้างสรรค์สู่สากลค่ะกับผู้สื่อข่าวสวทเชียงใหม่คุณเมทัศน์แจ่มสีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเมทัศน์
1: สวัสดีครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเมทัศน์
9: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนครับได้ยินผมนะคุณเมทัศ
9: น์ได้ยินชัดเจนครับ
1: ครับเป็นไงครับเชียงใหม
9: ่แหมต้องบอกว่าเชียงใหม่ตอนนี้ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเองก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงแต่ว่าจะต้องติดตามในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ตอนนี้เชียงใหม่สิ่งที่น่าสนใจมากเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของการผลักดันเรื่องของวัฒนธรรมครับ
2: คุ
9: ณแล้วก็คุณปณิสราครับ
2: ค่ะ
9: เชียงใหม่เรามีนโยบายชัดเจนครับในเรื่องของการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เองเขาก็มีการจัดงานครบรอบ3ทศวรรษนะครับอย่างยิ่งใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากจะสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาให้เข้าสู่สากลให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นล่าสุดนี้เองนะครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านศิวะธนิกานนท์ท่านก็มีการจัดงานนะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เขาร่วมมือกันกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคีเครือข่ายครับทั้ง25อำเภอเลยของจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดงานนี้ขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่หรือว่าที่ชาวเชียงใหม่จะเรียกกันว่าคุ้มขันโตกนะครับอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานี้เองก็จะมีทั้งทางประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายพ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทั้ง25อำเภอรวมถึงศิลปินพื้นบ้านแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลย ะครับหลักๆเลยเขาจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับประวัติความเป็นมาบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญนะครับเขาอยากจะเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสานสัมพันธ์นะครับระหว่างคนเชียงใหม่คนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมในอดีตนะครับให้สามารถที่จะอยู่คู่กันต่อไปได้ด้วยนั่นเองและอยากจะนำเสนอเรื่องอัตลักษณ์ภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยให้คนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นด้วยครับ
2: ค่ะถือเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมนะคะของที่เชียงใหม่สำหรับกิจกรรมนี้ที่คุณเมธัศน์เล่าให้ฟังมีไฮไลท์อะไรบ้างคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามคะ
9: ครับต้องบอกว่ากิจกรรมแทบจะเป็นไฮไลท์ทุกรายการเลยเพราะว่าใครที่ไปงานในครั้งนี้นะครับเขาจะมีการจัดนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนานะครับก็คือเขาเนี่ยจะนำของดีของเด่นวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอเนี่ยมาโชว์ใครที่มาในครั้งนี้เนี่ยคือจะได้เห็นของดีของเด่นในแต่ละอำเภอหมดเลยอย่างเช่นอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็ผู้วัฒนธรรมเลยมีการนำเสนอเรื่องของประเพณีต่างๆนะครับเรื่องของการเตียวลงดอยสุเทพนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาก็จะมีเครื่องเงินโบราณย่านบัวลายแล้วก็หา
2: ค่ะ
1: ครับ
9: ที่เขานำอันนี้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไทยลื้อเข้ามานะครับหรือจะเป็นสันกำแพงเนี่ยใครไปสันกำแพงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเรื่องของการทำร่มกระดาษสาการทอผ้าไหมแล้วก็ถนนคนเดินด้วยใครมาต้องมาเที่ยวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทั้งอำเภอแม่ริมอำเภอจอมทองแล้วก็อีกหลากหลายอำเภอเลยที่เขานำของดีของเด่นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาให้คนที่ร่วมงานเนี่ยได้รับรู้กันนั่นเองครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่เลยและเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมีเวทีศิลปะวัฒนธรรมหอมคักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่นะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีศิลปินพื้นบ้านเด็กและเยาวชนมาร่วมจัดแสดงกันด้วยนะครับที่สำคัญมีการประกาศเจตนารมณ์32ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เจตนารมณ์ในครั้งนี้เขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะต้องรักษารากเหง้าของล้านนาให้อยู่ที่เชียงใหม่ตลอดไปนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องสานต่อวัฒนธรรมเนี่ยสู่คนรุ่นใหม่ให้ได้ทุกวิถีทางเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่ที่เป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนบทบาทของสภาวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเป็นการพูดคุยกันกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอรวมถึงศิลปินพื้นบ้านด้วยนั่นเองครับ
1: ครับคุณเมธัศน์เนื่องจากด้วยคุณเมธัศน์ตอนนี้อยู่เชียงใหม่มาสักระยะเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแบบวัฒนธรรมที่รู้สึกว่าอยากจะให้พวกเราหรือคุณผู้ฟังเนี่ยแบบเอ้ยเนี่ยแหละจะต้องเป็นเชียงใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณเมธัศน์เอาสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้ครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องของกางเกงช้างข้าวซอยใช่ไหมหรือว่าร่มเบาะท่าจริงๆแล้วเชียงใหม่มีเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเชียงใหม่มากกว่านั้นครับอย่างล่าสุดถ้าเกิดว่าใครติดตามในเรื่องของดีลอสเทส
2: ครับ
9: รสชาติอาหารที่หายไปเนาะแต่ละจังหวัดเนี่ยล่าสุดใช่ไหมครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ขนมเปียงลิ้นหมาเข้ามาเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับซึ่งขนมเปียงลิ้นหมาเนี่ยมันเป็นของดีของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ทางสภาวัฒนธรรมตำบลสำราญราษฎร์เนี่ยส่งเข้าชิงนะครับ
1: ครับ
9: และได้รับคะแนนสูงสุดเลยคะแนนโหวตสูงสุดเลยซึ่งขนมเปียงลิ้นหมาเนี่ยมันเป็นขนมที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับวิถีท้องถิ่นนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยคนในพื้นที่ดอยสะเก็ดเขาจะปลูกข้าวกันใช่ไหมฮะแล
1: ้
9: วก็จะมีทั้งข้าวเหนียวดำต่างๆเนี่ยคนเหนือเขาจะเรียกข้าวนึ่งข้าวนึ่งดำเขาก็จะเอาปลายข้าวนึ่งดำเนี่ยมาทำเป็นขนมต่อเพื่อไม่ให้สุกไม่ให้เสียวัตถุดิบติดปีนะครับก็คือจะมีทั้งข้าวเหนียวดำมีข้าวเหนียวขาวมีน้ำตาลทรายมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีเกลือป่นเนี่ยเอามาทำเป็นขนมลิ้นหมานะครับกระบวนการการทำเนี่ยก็อยากจะเล่าคร่าวๆกันแล้วกันนะครับกระบวนการทำของเขาก็คือเขาก็จะนำแป้งข้าวเหนียวดำมาผสมกับกะทิสดด้วยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวเพื่อให้เกิดความนุ่มมือน ะครับในส่วนของไส้เองก็จะนำมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวทึนทึกหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคือมะพร้าวอะไรมันก็คือมะพร้าวกึ่งอ่อนกึ่งแก
1: ่คร
9: ับซึ่งมะพร้าวกึ่งอ่อนกึ่งแก่เนี่ยมันเหมาะสำหรับที่จะเอามาทำขนมไทยก็ขูดสวยหน้าเพราะมันไม่เละมันไม่ขาดง่ายนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามะพร้าวทึนทึกเนี่ยมาขูดเป็นฝอยเอามาคลุกเคล้ากับน้ำตาลมะพร้าวเกลือแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยครับให้เหนียวพอปั้นได้แล้วก็เอามาทำผสมกับเนื้อแป้งนะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวเนื้อแป้งละจากนั้นเราก็เอาแป้งข้าวเหนียวดำที่เราผสมไว้ก่อนอันนี้เอามาขึ้นรูปแล้วลักษณะเนี่ยรูปที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับลิ้นหมาก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมลิ้นหมากันนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเอามาขึ้นรูปเรียบร้อยนะฮะก็เอามาย่างบางคนก็เอามาปิ้งนะครับปิ้งบนเตาถ่านนะใช้เตาอื่นมันจะไม่หอมมันต้องใช้เตาถ่านเพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ทาน้ำมันบางๆในกระทะนะครับแล้วก็ย่างให้นะครับเวลาสังเกตก็สังเกตจากผิวแป้งที่มันเริ่มแห้งนั่นแหละครับมันจะมีสีเหลืองนวลสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะพร้าวคั่วแล้วก็กะทิด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยพอเราได้หนึ่งเมนูเชิดชูอาหารจริงเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าเลยว่าเขาจะเอาอันเนี้ยมาเป็นซอฟต์เสิร์ฟหมายความว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยมีบรรดาคณะผู้ใหญ่มีชาวต่างชาติหรือว่ามีรัฐมนตรีต่างชาติมาเนี่ยเขาก็จะเอาขนมเปียงยินหมานี่แหละไปเสิร์ฟให้กับพวกเขาได้รับลองผมเองก็เคยกินน้ำหูอร่อยมากเลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงคุณเมธัสเป็นแบบออกแนวแบบไหนครับ
9: รสชาติเนี่ยมันจะหวานนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานมากหวานแล้วแป้งมันจะนุ่มมากด้วยความที่มันเป็นแป้งข้าวเหนียวแดงอะเน
1: า
9: ะแล้วมันผสมนึ่งมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่หวานมากนะครับที่สำคัญมันมีกลิ่นหอมด้วยนะครับนอกเหนือจากได้กินแล้วนะเชื่อไหมครับว่าเรื่องของสุขภาพก็ได้ตามมาเพราะว่าพวกข้าวเหนียวดำเนี่ยมันบำรุงพวกผิวพรรณของเราแล้วก็ป้องกันโรคเด็กได้ด้วย
2: ครับ
9: นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่านอกเหนือจากพวกกางเกงช้างหร
2: ือ
9: ว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างแล้วอ่ะเรื่องของอาหารการกินของจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับที่มันจะสามารถบ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าสตอรี่ของทั้งน่าสนใจนะครับคุณต้นแล้วก็คุณชิสราครับ
2: ค่ะหาทานยากไหมคะคุณเมธัสคะ
9: ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มมีการสืบสานต่อแล้วหลังจากที่ได้รับการประกาศเพราะว่าคนเขาเฮ้ยพอเห็นว่ามันมีขนมเตียงหมาขนมดิ้นหมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็อยากลองชิมกันนะพอคนอยากลองชิมก็เริ่มมีคนเอาวิธีการโบราณเนี่ยเริ่มเอาวิธีของตัวเองแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินแบบเรียกว่าออริจินอลเลยก็คือไปที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
1: คือเนี่ยพอเราดูหน้าตาเดี๋ยวเราลองเสิร์ชดูตอนแรกก็แอบงงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเรียกลิ้นหมาเนอะเพราะพอคุณเมธัสบอกเนี่ยว่ามันจะมีลักษณะทั้งสีออกมาแล้วก็รูปทรงคล้ายๆกับลิ้นหมาเนี่ยพอเข้าไปดูแล้วก็เหมือนอยู่แต่เขาก็จะมีการโรยเหมือนแบบ
2: มะพร้าว
1: โรยมะพร้าวหรือโรยอะไรแบบนี้ถูกไหมคุณเมธัสโรย
2: ถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะให้คิดถึงขนมถั่วแปบคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวข้าว
1: เป็นตัวข้าว
2: นะคะ
1: น่าสนใจ
2: นะสำหรับ
9: ผมว่าถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องมาลองนะคะนะสำหรับขนมลิ้นหมานะครับนอกเหนือจากขนมแล้วเรื่องดนตรีอันนี้ทะเลาะซอซึงใช่ไหมครับว่าเขาเอามาประยุกต์กับดนตรีสมัยใหม่แล้วปรากฏว่าทั้งชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวต่างชาติที่ชอบเป็นอย่างมากเลยมีหลายวงเดอะเพออย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าใครลองเข้า YouTube เสิร์ชเดอะเพอจะเห็นเป็นวงดนตรีของคนรุ่นใหม่เนาะเป็นวงดนตรีผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีสล็อตซอซึงของล้านนาผสมได้อย่างลงตัวเลยแล้วเวลาที่จังหวัดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยทางวงเดอะเพอแล้วก็วงดนตรีเนี่ยก็จะไปแสดงแล้วชาวต่างชาติก็จะเต้นตามอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองโอ้โหชาวต่างชาติชอบมากเลย
2: โอ้ยสงกรานต์ที่เชียงใหม่เนี่ยคือบอกเลยนะว่าคึกคักมากนะคะเป็นอีกหนึ่งหมดหมายที
1: ่วงเดอะเพอ
2: ปักหมุดได้เลยนะใครอยากจะไปเล่นสงกรานต์เนี่ยคือเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องไปให้ได้เลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
1: ใช่จริงๆเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเพราะมันมีทั้งแบบว่ามรดกวัฒนธรรมที่แบบล้ำค่า
2: ค
1: กับในส่วนของเขาเรียกว่าไงเป็นแบบยุคสมัยใหม่ที่เอามาเข้ากันได้อย่างแบบ
2: ลงตัวนะนะคะ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวล่ะคะคุณเมทัศน์พูดถึงอาหารกันไปแล้วเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่กันไปแล้วที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่ไปเชียงใหม่เนี่ยคือต้องไปที่นี่เลยค่ะ
9: คือสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีเที่ยวมีที่เที่ยวหลายที่นะครับสำหรับถ้าผมแนะนำก็คือไปทุกที
2: ่
9: แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จริงๆนะครับลองเข้าไปดูที่สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เขามีบอกหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะไปเที่ยวในช่วงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกกิจกรรมมินิมาราธอนเพราะว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เราเรียกกันว่าเป็นกรีนซีซั่นกร
2: ี
9: นซีซั่นก็คือเป็นในช่วงของฝนที่ตกโปรยปรายลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะครับแนะนำนะแนะนำให้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นศูนย์ประชุมแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นดอยมากนะอันนี้จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้เราอาจจะต้องตามกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าล่าสุดเราไปดูข้อมูลมาเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับวันที่5วันที่6ฝนโปรยปรายลงมาอีกแล้วนะครับซึ่งสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโซนป่าเขาลำเนาไทยโซนท่านต่างๆเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาว่าเอ๊ะมันอันตรายหรือเปล่าเขาก็จะถ้าเกิดว่ามันสุ่มเสี่ยงเกินเนี่ยเขาก็จะปิดเพราะฉะนั้นใครที่จะเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะใครที่จะไปเดินเข้าถ้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องศึกษาจะต้องเข้าไปดูข้อมูลณอุทยานนั้นๆว่าเขามีการประกาศปิดหรือไม่ครับในส่วนของการท่องเที่ยวในตัวเมืองอันนี้มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับเชียงใหม่พร้อมทุกคนนะก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยเรายังมีทั้งศูนย์ประชุมต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆเรื่องของงานที่มีมาราธอนนะครับที่กำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับผม
2: เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะปักหมุดกันได้เลยนะคะเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะมีสถานที่กิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ไปเยือนนะคะในถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมล้านนาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะสู่สากลแล้วนะคะส
1: ุ
2: ดท้ายนี้ค่ะฝากคุณเมทัศน์เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ไปแอวเมืองเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
9: จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮานะครับก็พร้อมต้อนรับน้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับหน้าฝนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรีนซีซั่นของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสัมผัสโอโซนอยากจะสัมผัสอากาศที่มันเย็นสดชื่นก็มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยแล้วท่านจะได้เห็นความเขียวขจีของป่าตะนาวไทยแล้วก็โอโซนที่ท่านสามารถหายใจได้เต็มปอดครับ
1: ได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเมทัศน์แจ่มสีผู้สื่อข่าวสวทเชียงใหม่มาชวนพวกเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันขอบคุณนะครับคุณเมทัศน์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ส่วนตัวเนี่ยไป2ครั้งไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแบบเต็มๆเลยเนี่ยครั้งนึงกับอีกครั้งนึงคือไปทำงานของรายการรู้ทันสารพันภัยตอนนั้นเขาไปเชียงใหม่กันนะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อย่างที่บอกแหละคือมันมีเสน่ห์คือมันมีทั้งวัฒนธรรมที่แบบโอ้แบบชาวเหนืออะไรแบบนี้เลย
2: ดั้งเดิมเลย
1: ใช่กับอีกแบบนึงก็คือโอ้โหแสงสีเสียงหรืออะไรแบบนี้รวมไปถึงธรรมชาติที่สวยงามก็มันเข้ากันได้อย่างแบบลงตัวเหมือนกันนะ
2: คือพูดถึงเนี่ยคือแทบจะเทียบกับกรุงเทพของภาคเหนือเลยนะ
1: ใช่
2: ความคึกคักของเชียงใหม่อ่ะเออนะคะเพราะว่าของกินอะไรเงี้ย
1: รถแอบติดด้วยบางเส้นอะไรเงี้ย
2: ถูกต้องนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใครคิดอะไรไม่ออกเลยอยากไปเที่ยวเหนือเนี่ยอาการไปเชียงใหม่เนาะ
1: แต่อย่างแต่อย่างที่คุณเมทัศน์บอกว่าถ้าไปช่วงนี้ตุลาคมเนี่ยอาจจะต้องดูฟ้าฝนกันหน่อยสักนิดนึงละกันเพราะหลายๆพื้นที่เองก็ฝนตกกันอยู่นะอาจจะต้องดูพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงไม่ใช่ไปแล้วไปเป็นผู้ประสบภัยที่นู่นอีกอะไรแบบนี้นะ
2: เช่นเดียวกับที่สถานีเราตอนนี้นะคะในขณะที่จัดรายการกันอยู่ข้างนอกก็หึมอยู่
1: เมื่อคืนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดม่านด้วยคิดว่าข้างนอกเนี่ยน่าจะเริ่มมืดตื่นแล้ว
2: อาจจะมีฝนตกแล้วเห็นคุณบก.บอกว่า
1: ฝนตกแล้วใช่ไหมครับ
2: ฝนตกแล้วเราก็มาตามนัดทุกทีนะช่วงประมาณ4โมงเย็นแบบนี้นะคะฝนตกแล้วเนาะแต่ก็ช่วงนี้เนี่ยคือน่าจะฝนลดลงกว่าปกติแล้วนะคะเพราะว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาเหมือนกันนะภาคเหนือฝน 30% นะคะเช่นเดียวกับภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40% ของพื้นที่ส่วน จดตรงนี้เนี่ยคือรวมดินแดงด้วยนะเพราะว่าน่าจะกำลังตกอยู่ไม่รู้หนักหนาแค่ไหนนะคะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำของกทม.เขาบอกว่า15:45 น.ที่ผ่านมานี่แหละพื้นที่กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตสวนหลวงบางกะปิคลองเตยวัฒนาห้วยขวางลาดพร้าวจตุจักรพญาไทดินแดงดุสิตบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันแล้วก็บางแคนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยฝนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ซึ่งฝนรวมตอนนี้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ฝั่งทนคือเขตภาษีเจริญ40 มิลลิเมตรนะใครที่อยู่ฝั่งทนอาจจะส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงเป็นฝั่งบ้านผมเองนะฝนรวมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เขตภาษีเจริญถึง40 มิลลิเมตรนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดเลย15:45 นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครทำงานอยู่ก็อาจจะต้องเดี๋ยวเลิกงาน4:30 5:00 อาจจะต้องพกร่มกลับบ้านไปด้วยนะครับ
2: ค่ะวางแผนการเดินทางหน่อยเนาะหรือถ้าใครไม่ได้รีบนะก็อาจจะรอสักหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีช่วงเย็นฝนตกเนี่ยรถติดเป็นของคู่กันนะคะมาด้วยกันประจำแล้วก็ถ้าใครขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะสวมหมวกสวมเสื้อกันฝนหน่อยนะคะป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ค่อยๆไปนะคะกลับช้าแต่ว่ากลับแบบชัวร์ดีกว่าปลอดภัยดีกว่านะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะก็นอกจากเรื่องของอันตรายแล้วนะคะเรื่องสุขภาพด้วยนะคะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะรวมไปถึงพื้นที่ที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานเนาะพยายามที่จะเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงนะคะส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงภาวะของการฟื้นฟูการเยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวอัปเดตพื้นที่กันอีกสักนิดนึงละกันเพราะว่านี้เป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครเนื้อโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์เขามีการไปลงพื้นที่ที่เคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิเพราะว่าเป็นจุดที่ท่วมเยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันทน์เนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ตอนนี้ระดับน้ำลดลงตามลำดับนะครับแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้คือเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงในกทม.เนอะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเขตมินบุรีแล้วก็หนองจอกที่ตอนนี้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงส่วนในส่วนของเคหะคลองจันทน์เนี่ยพื้นที่พักอาศัยบางส่วนเนี่ยระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1 เมตรแล้วนะขณะที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วในบางส่วนประชาชนที่เอารถไปจอดริมถนนหรือบนสะพานเนี่ยก็ทยอยเริ่มกลับเข้าพื้นที่แล้วก็เพื่อที่จะเร่งในการที่จะเปิดการจราจรตามปกติแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยประชาชนยังคงสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าได้อยู่นะซึ่งยังเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดรถฟรี7 วันในช่วงนี้อยู่นะครับส่วนถนนลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายแล้วนะครับเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101แล้วก็พื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่กทม.เขาพยายามที่จะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยแล้วก็พื้นที่ชุมชนอยู่นะครับส่วนแยกบางกะปิเองตอนนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็มอบหมายให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพิ่มความสูงและเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองเนี่ยดันกลับเข้ามาผิวจราจรด้วยแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้กทม.เขาจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยแล้วก็ให้ถนนนวมินทร์เนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวทางปภ.เองเขานำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเนี่ยมาช่วยเร่งสูบน้ำแล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำระดับน้ำต่างๆในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากตอนนี้กทม.เนี่ยฝนไม่ตกมาต่อเนื่องในช่วง2 วันที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวจะตกอีกรอบนึงแล้ว
2: นะคะคิดว่าคงไม่ตกหนักเหมือนช่วงที่ตกติดกันนะคะแต่ว่าด้านนอกบอกฝน
1: ฟ้าผ่าด้วยหรอคุณโดนัท
2: แล้วก็ฟ้าแรงด้วยนะก็ใครเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้แต่ยังไม่เลิกงานเนาะก็หวังว่า4:30เนี่ยคือจะหยุดตกอย่างสนิทนะคะก็จะได้ไม่เป็นภาระในเรื่องของการเดินทางเนาะส่วนเขื่อนเจ้าพยานะคะเขาก็ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากที่กรุงเทพมหานครที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะอย่างอยุธยาทองสิงห์บุรีชัยนาทนะคะที่ตรงโซนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็อาจจะต้อง เฝ้าระวังกันนิดนึงนะใครที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอาจจะมีได้รับผลกระทบบ้างนะคะในระดับน้ำที่สูงขึ้นนะคะแต่ก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังอีกที่นึงก็คือโซนนครสวรรค์เนาะที่อาจจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดชัยนาทเขาก็เริ่มทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อที่จะให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะก็มีการปรับเนาะเรื่องของระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนนะคะช่วยรับน้ำแล้วก็ชะลอน้ำก็จะได้ควบคุมเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่มันจะจำเป็นนะคะพร้อมกับทยอยปรับดูตามสถานการณ์นะคะนางานถ้ามันไม่มีฝนตกมาเพิ่มเนี่ยเขาก็จะทยอยลดการระบายน้ำลงนะคะแล้วก็เร่งผ่านน้ำออกสู่ทะเลผ่านที่คลองลัดโพนะคะตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมกับแจ้งเตือนหน่วยงานด้วยผู้ประกอบการด้วยนะคะที่ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันเนาะที่เป็นผู้ประกอบการทั้งเรือทั้งน้ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะตอนนี้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับผมซึ่งข้อมูลของกรมชลประทานเขามีการระบุพื้นที่ที่เจาะลงมาสักนิดนึงเนอะอย่างอยุธยาเองบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทคุณปณิสลาบ้านอยู่อำเภอไหนครับ
2: อยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ค่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะ
2: เตรียมตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองก็วิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยส่วนสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีพรมบุรีและเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับส่วนเมื่อสักครู่ผลสลากินแบ่งรัฐบาล
2: น้ำตาใครหรือเปล่าเนี่ยฝนเนี่ย
1: น่าจะเนอะเพราะว่าไม่รู้ว่าถูกรางวัลกันหรือไม
2: ่
1: รางวัลที่1ครับ402701นะ402701ส่วนเลขหน้า3ตัวนะครับ791กับ912ส่วนเลขท้าย3ตัว058กับ396นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัว70ไม่แน่ใจมีใครเป็นผู้โชคดีไหม
2: ใครเป็นผู้โชคดีก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับทุกท่านนะคะกับนักสู้วันที่1กับวันที่16
1: นะครั้งนี้เป็นงวด1ตุลาคม
2: งวด1ตุลาคมนะคะก็ยินดีด้วยกับใครที่มีโชคในด้านนี้นะคะแต่ว่าส่วนดิฉันเองเนี่ยคือก็ทำงานเนาะรอในช่วงสิ้นเดือนอย่างเดียวตอนนี
1: ้นะครับ
2: นะคะ
1: ไปดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงละกันคุณผู้ฟังหลายๆคนทักพาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนอะมีพี่ธินกร
2: ค่ะสวัสดีนะคะรายการหมุนตำวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพี่ธินกรคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าค่ะสวัสดีหนุ่มอานนท์และครึ่งแฝดคนงามน้องบัวศาลา34องศาฮ้อนขนาดเจ้าคนพะเยาอยู่โคราชโอ้ที
1: ่โอ้ในโคราช
2: เออน้องบัวศาลาร้อนเนาะแต่ว่ากรุงเทพฝนตกนะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะคุณพิสุทธิ์นะคะส่งสติกเกอร์มาให้พี่อเนกพริกนะคะส่งสติกเกอร์มาให้เช่นเดียวกันนะคะนมัสการพระรุ่งคติยะนะคะก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์นะสวัสดีพี่รจนาด้วยนะคะพี่รจนาบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะพร้อมกับส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก
1: ็
2: คอมเมนต์พูดคุยกันเนาะมีหลากหลายพื้นที่นะคะน่าจะคอมเมนต์ลั่นไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้อ่านจนครบนะคะเดี๋ยวไปย้อนอ่านตามทีหลังเนาะสำหรับรายการมุนตามวันของเราในวันนี้นะคะ
1: เดี๋ยวสั้นๆทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมตอนนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้1-15ตุลาคม69นี้สำหรับใครที่เคยได้รับสิทธิ์ครั้งก่อนรวมไปถึงคนที่อาจจะตกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65คือพอในรอบปี69เนี่ยรอบใหม่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังเนื้อแล้วก็กดรับยืนยันสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสได้ครั้งนี้ 1,000 บาทวงเงินตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน69นะครับสามารถใช้ได้วันละ200บาทแต่ตลอดทั้งโครงการ2เดือนเนี่ยท่านได้ 1,000 บาทนะครับส่วนใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี69นี้แล้วก็ยืนยันตัวตนอะไรกันเสร็จเรียบร้อยไปก่อนหน้าที่เขาจะมีการประกาศผลในรอบทบทวนสิทธิ
2: ์
1: นะในวันนี้ท่านจะรับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มจาก300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่าน ที่เป็นรอบใหม่บัตรสวัสดิการแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน EKYC ท่านไปทำก่อนนะก่อนที่ท่านจะใช้บัตรสวัสดิการได้นะครับ
2: นะอย่าลืมนะคะวันนี้นะใครยังไม่กดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าไปกดได้เลยจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ใช้กันอีก2เดือนนะคะ60 40นะหรือว่าใครใช้หมดภายในเดือนเดียวก็ได้เหมือนกัน
1: น่าจะเป็นเรานั่นแหละโอเค
2: ค่ะ
1: ทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ตากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท Infineon Technology Manufacturing ประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดัง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้อำเภอนาบอนอำเภอโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย

ุมนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอปูนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอขับพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพญาอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่เรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างของจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอ่อนอุมาเกษตรพืชผลนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะฮะวันนี้ลอตเตอรี่ออกแต่บางคนบอกที่ลุ้นกว่าลอตเตอรี่ก็คือลุ้นน้ำท่วมนี่แหละนะฮะคุณผู้ฟังฝนตกอยู่นะฮะกรุงเทพมหานครในขณะนี้ไม่แน่ใจว่าทั้ง50เขตพร้อมเพรียงกันหรือไม่แต่ในพื้นที่เขตดินแดงนะฮะที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ฝนตกอยู่นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรใช้รถใช้ถนนสามารถร่วมด้วยช่วยกันรายงานเข้ามาได้นะฮะหรือว่าใครอยู่ที่บ้านก็ตามในเขตของท่านอยู่นะฮะฝนตกไหมนะสถานการณ์เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังนะตอนนี้เราเอาใจช่วยกันสุดชีวิตน้องเหนือจะเอาใจช่วยเอาเงินช่วยเอาแรงช่วยเอาของช่วยนะฮะช่วยอะไรได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมีองค์กรภาคประชาชนนะหลายมูลนิธินะฮะหลายสมาคมนะบางคนก็ไปเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มบุคคลนะช่วยกันเอาของไปบริจาคนะสั่งข้าวขาหมูมา100กล่องข้าวมันไก่100กล่องใส่ถุงแพ็คกับน้ำเปล่านะถุงละขวดถุงละกล่องถึงไหนที่มีจุดน้ำท่วมนะก็เรียกคนมารับไปเลยนี่น้ำใจของคนไทยนะไม่มีวันหมดนะฮะคุณผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือว่าจะฟังวิทยุผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz สามารถที่จะติดต่อแจ้งเข้ามาเลยนะฮะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างนะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงไหนแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวทางรายการของเราจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบางคนบอกต้องการไปหาหมอมีผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องกินยาต้องล้างไตนี่ติดต่อมาเลยนะทางรายการเราก็มีเครือข่ายทางสปสช.ทางมูลนิธิต่างๆทางตำรวจทางทหารที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาหัวหน้าจุ๋มเราน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สุวิสมนัทนะพี่โจของเราสามทหารเสืออยู่ที่ห้องส่งนะฮะรับสายอยู่ประสานงานได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังมีทีมงานสนับสนุนอยู่ที่หน่วยงานของเรานะพร้อมที่จะติดต่อประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและยิ่งไปกว่านั้นนะที่ปุ๊กอยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเลยว่าใครสัญจรผ่านไปเส้นทางไหนอย่างไรตรงไหนติดขัดน้ำท่วมไปไม่ได้เนี่ยบอกด้วยนะจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะบอกด้วยจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะเราบอกกันช่วยกันด้วยวิธีนี้ด้วยนะฮะก็คือช่วยกันบอกข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเรานะคะ081นะฮะขออภัยหลายท่านบอกคุณอนุมามีเบอร์โทรศัพท์02ด้วยฮะมีหมดแล้วค่ะทั้ง001ขออภัยทั้งมือถือแล้วก็ทั้งในส่วนของเบอร์02ก็มีนะอย่างหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเรานะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะเป็นเบอร์มือถือไม่ว่าจะออกอากาศหรือไม่ออกอากาศก็ตามแต่นะฮะท่านสามารถเข้ามาได้นะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะแล้วยังมีเบอร์02ด้วยนะฮะทีมงานหลังไมค์บอกว่าตอนนี้02ต่อติดง่ายด้วยนะฮะ0227697และ0227697211รวมทั้งหมด5หมายเลขนะคะที่พร้อมบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังมีทางคุณด้วงค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าอยากจะขอรถที่ขนส่งชาวบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงประมาณหน้าอกแถวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะคะที่ไปทางวัดศรีบุญเรืองเพื่อที่จะได้ออกเดินทางจากพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือแม้แต่มีความจำเป็นต้องไปทำงานก็จะได้ออกไปได้นะซึ่งบริเวณแถวนั้นมีสถานีรถไฟฟ้าด้วยหากพาพวกเขามาส่งถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ก็จะไม่ได้ไปไหนต่อนะฮะได้สะดวกขึ้นจากกรณีที่คุณด้วงแจ้งเข้ามานะฮะทีมงานหลังไมค์ของเราก็ประสานงานไปยังพันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะฮะผู้พันชมพู่ค่ะรองโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านได้รับเรื่องล่าสุดนะฮะทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพบกนี่แหละค่ะแจ้งว่าจะช่วยเข้าไปรับพี่น้องประชาชนคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับ คุณด้วงอาจารย์ด้วงนะฮะเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนด้วยนะฮะอาจารย์ด้วงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามอาจารย์ด้วงเลย
2: ว่าของฝนจากฟ้ากำลังมาอีกแล้ว
1: ฝนตกเป็นเรื่องของฝนนะเราห้ามเขาไม่ได้
2: เป็นเรื่องของฝนใช่
1: มาคุยกันก่อนที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาตอนนี้ทราบว่าเหมือนมีทหารเข้าไปช่วยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
2: มีครับมีทหารเข้ามาช่วยครับ
1: อ๋อแล
2: ้วจัดเป็นรถขนส่งขนส่งผู้คนแล้วก็เอาข้าวมาแจกด้วย
1: โอ้เยี่ยมเลย
2: ขนส่งใน2ที่ผมถามเมื่อเช้าน
1: ะ
2: ขนส่งใน2เส้นทางคือแฟดคลองจันเนี่ยม
1: ัน
2: มี2ซอยใหญ
1: ่ค่ะ
2: เขาเรียกฝักฟังตั้งแต่แฟด1ถึงแฟด15ก็ชุดนึงแล้วก็มีคลองขั้นกลาง
1: ค่ะ
2: แล้วก็แฟด15ถึง16ถึง30ก็อยู่อีกฝากนึง
1: ค่ะ
2: จัดได้ว่ามีรถมาทั้ง2ฝาก
1: ค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะงั้นปุ๊กขอรบกวน
2: มาจากทางการสนับสนุนของทางกองทัพภาคที่1
1: ใช่ๆ
2: ตามทหารดูครับ
1: เยี่ยมเลยนะฮะต้องขอบคุณทางท่านรองโฆษกกองทัพบกนะท่านผู้พันชมพู่พันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะฮะที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานงานภายในกองทัพบกนะฮะให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะก็ผ่อนหนักเป็นเบาหน้าจันด้วงนะอาจจะไม่ถึงกับกลับมาปกติได้ทันทีทันใดแต่ก็ให้ผ่อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนบ้างนะฮะจันด้วงขาสัญญาจันด้วงหลุดไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ความคืบหน้านะฮะถ้าว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาเช่นนี้อีกก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวทางรายการของเราจะประสานงานนะฮะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะฮะทั้งจิตอาสาต่างๆเราจะระดมให้เต็มที่เลยนะฮะไปต่อกันที่สายของท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.นะฮะท่านเลขาชยันเมืองสงเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะปกติก็ก่อติดอยู่แล้วนะบางคนบอกตอนนี้ติดหนึบนะติดหนึบเพราะฝนเทลงมานะฮะแล้วก็ยังมีการระแวดระวังต้องใช้คำว่าระแวดระวังวันที่5ถึง9นะที่มีการให้ข่าวกันออกมาว่าอาจจะต้องเตรียมรับมือนะฮะพี่น้องประชาชนบอกตอนนี้ไม่ใช่แค่เตรียมรับมืออย่างเดียวรับทุกอย่างเลยนะผมก็บอกเอาได้หมดเลยนะฮะเราพร้อมเสมอนะฮะสายของท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ท่านชยันเมืองสงพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาชยันคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนนท์มาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะท่านเลขาครับฝนตกอีกแล้วค่ะใจหายแวบเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างท่านเลขาคะ
3: ครับตอนนี้ก็ทางตอนในลุ่มน้ำทรัพยากรนะครับก็เหนือเขื่อนทรัพยาตอนนี้น้ำที่นครสวรรค์ก็ผ่านสูงสุดมาแล้วก็คาดว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพยายามระบายน้ำไม่เกินที่เขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำนะครับตรงนี้เองเราก็ได้ผันน้ำออกทั้งทุ่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับของเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็พยายามที่จะไม่เกินแล้วดูที่นครสวรรค์ก็ที่สูงสุดก็ตั้งแต่ตอน6โมงเช้านะครับก็คิดว่าน่าจะถ้าฝนไม่ตกด้านเหนือแต่ตอนนี้ในกรุงเทพเองซึ่งกำลังตกอยู่นะครับแล้วก็ผมดูเรดาร์ก็จะมีกลุ่มที่ฝนเป็นสีเหลืองเหลือก็ประมาณ40มิลต่อชั่วโมงนะครับ40มิลนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวแต่คงต้องติดตามสถานการณ์ของฝนตอนนี้นะครับก็ยังแปลกๆเหมือนกันคิดงงเหมือนกันมีพายุคล้ายๆจะเปลี่ยนฤดูก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับสำหรับของทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้ติดตามในส่วนของรอบนอกนะครับที่กรมโยธาแล้วก็ได้สู่บอกริมคลองชายทะเล
1: ค่ะ
3: แล้วก็สู่บอกแม่น้ำอ่าวประกงตรงนี้กรมโยธาก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับซึ่งปริมาณน้ำฝนตกที่กรุงเทพค่อนข้างมากตามที่ทุกคนทราบเป็นข่าวในข่าวอยู่แล้วแต่ที่ติดตามตอนนี้คลองชายทะเลเองก็ลดลงระดับจากประมาณบวก3บวก 0.3 บวก 0.4 ก็ลงมา30 40เซนละนะครับก็คิดว่าจะเร่งสูบก็คงสัก 2-3 วันก็คงสูบแล้วในลำคลองทั้งหมดถ้าลงสู่ในลำคลองทั้งหมดในการบริหารจัดการจะเบาขึ้นเพราะว่าแสดงว่าน้ำที่แผ่ออกไปก็จะไหลลงสู่ลำคลองยกเว้นในที่ต่ำที่เป็นข่าวในพื้นที่กรุงเทพตรงนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำที่ต้องสูบออกนะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: ค่ะครับและในช่วงวันที่5ถึง9นี้นะฮะท่านเลขาชยันคะที่บอกว่าให้เตรียมตั้งรับนี่มันต้องเตรียมขนาดไหนครับมีหลายท่านบอกอาจารย์ค่ะ
3: คือที่ประชุมเมื่อวานผมก็ประชุมคณะทำงานอำนวยการร่วมกับกรมอุตุนะครับเขาก็คาดว่าจะมีฝนประมาณ
4: วันที่5 6 7 8นี่ก็ไม่จะไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมติดตามอีกครั้งนึงจ
1: ะ
4: เป็นการเพื่อไม่ประมาทก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเกิดไปตกด้านเหนือเขื่อนทรัพยาสมมุติว่าแถวกำแพงเพชรแถวอุทัยเยอะๆก็จะมีผลทำให้น้ำไหลลงเขื่อนทรัพยาได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องปอติดตรงสถานการณ์การคาดการณ์ข้อมูลฝนอีกครั้งนึงแต่วันนี้เองขณะติดตามช่วงเช้านะตอนช่วงเช้าข้อมูลฝนในกรุงเทพและแถวปริมณฑลวันนี้ฝนจะเบามากนะครับแต่ก็งงๆเหมือนกันพอมาดูเรดาร์ก็จะมีกลุ่มแถวฝนแถวกรุงเทพแถวทางจังหวัดเชียงเซาทางปราจีนนะครับก็ต้องดูคือฝนถ้าจะเกิดมีความแม่นยำก็ต้องติดตามจากเรดาร์ประมาณ3ชั่วโมงครับค
1: ุณนร
4: ม
1: าสามชั่วโมง
4: ครับ
1: สามชั่วโมงแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้ปุ๊บต้องบอกปั๊บสามชั่วโมงอาจจะพอทำอะไรได้บ้างเช่นเอารถออกไปอยู่ที่อื่นนะฮะเอาคนออกไปอยู่ที่อื่นถ้าเจ้าจะมาอีก
4: ครับแต่ถ้าเกิดอีสานที่ของยุโรปเขาคาดการณ์เนี่ยมันก็จะมีเป็นรายวันทุกวันซึ่งของตั้งแต่25 26 27เราก็พอจะทราบล่วงหน้าแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เราก็ได้ประชุมแล้วก็ของกรุงเทพมหานครเราก็ได้ติดตามประสานให้เขาพร่องน้ำให้ระดับต่ำสุดเพื่อเตรียมรองรับของกรมชลประทานเองในบริเวณคลองชายทะเลเราก็ได้มีการมอบหมายเรื่องพร่องน้ำให้ถึงระดับลบ 0.3 เพื่อระดับต่ำสุดที่รับได้นะครับก็จะต่ำกว่านี้โอกาสที่ดินสไลด์หรือเครื่องสูบน้ำจะทำงานไม่ได
1: ้
4: นะครับตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการมอบหมายนะครับในเขื่อนขุนด่านเองก็ได้มอบหมายให้รถให้เร่งการระบายในช่วงแรกที่ฝนยังไม่มานะครับตอนนี้ก็ได้มีการมอบหมายไปนะครับแต่ว่าตามที่ทุกคนก็ทราบว่าฝนหนักจริงๆแล้วกระจายทั่วกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นมา
1: แต่ว่าในการติดตามสถานการณ์นะฮะสทช.ก็เป็นหน่วยงานหลักเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วจะมีเซลล์บอร์ดคัสมีการเตือนอะไรก็ต้องดูจากตรงนี้เป็นหลักด้วยใช่ไหมฮะท่านชยันคะ
4: ครับครับเราก็มีการประชุมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยตลอดครับก็มีกลุ่มไลน์พอคิดว่าฝนจะหนักก
1: ็
4: มีการแจ้งเตือนเพื่อให้กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาภัยแจ้งเตือนไปยังจังหวัดไปยังแล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มอบหมายท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับเพราะว่าการที่บางครั้งในอดีตพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาท่านนายกเองก็ได้มีบัญชาการสั่งการตั้งแต่เกิดที่น่านระบาดต่อไปนายอำเภอท่านผู้ว่าต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องดูเมื่อมีข้อมูลเตือนออกไปก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนนะครับก็ตอนนี้เองผมยังงงเลยตอนนี้ผมหนักไอ้เที่ยวพิษผมก็หนักมากครั้งที่ตอนเช้าก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆนะครับ
1: โอ้ขนาดท่านชยันยังงงแล้วออนอุมาจะไม่งง2งง3งง4งงงูเยอะกว่างงู2ตัวแน่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยให้คิดว่าหนักกว่าที่คิดไปสัก10เท่ามากไปมั้ยฮะหรือ5เท่าพอเพื่อความไม่ประมาท
4: แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างพวกผมประชุมมาตลอดถ้ามีข้อมูลจะแจ้งเตือนตลอดนะครับ
1: ได้ๆ
4: เพราะว่าเราก็ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดวันก่อนเองก็ผู้ว่าทางเมืองการทางในกรก็ประชุมร่วมกันหมดทางมหาดไทยนะครับทางอุตุนะครับ
1: ได้ครับ
4: ต้องสื่อสารออกไปนะครับ
1: ดีครับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้นะฮะรายงานสดๆจากทางสทช.จากท่านชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยขอบพระคุณมากนะคะท่านเลขา
4: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณยายอัญชลีแผงปานอายุ87ปีอยู่ที่หนองค้างภูเขตหนองแขมกรุงเทพคุณยายบอกขอความช่วยเหลือหน่อยไปคุยกันเลยนะคะคุณยายอัญชลีค่ะสวัสดีค่ะ
5: จ้
1: าเมื่อวานคุณยายขอกระสอบทราย
5: ที่เก็บกระสอบลูกข้างหน้ายังไม่ได้โตดอก
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเมื่อวานนี้คุณยายอัญชลีขอกระสอบทรายเข้ามาใช่ไหมคะ
5: จ้าขอแล้วปูแล้วได้น้อยอยู่ได้ทั้งช่วงของประตูบ้านในอยู่ทั้งช่วงหน้าบ้านไม่ยังไม่ได้ปูเลยลูก
1: อ๋อถ้าเป็นไปได้คุณยายอยากได้อีกใช่ไหมจ้
5: าจ้าลูกจ้า
1: อ่ะ
5: อยากได้ยัง20ประตูนะลูกนะ
1: เดี๋ยวผู้ปุ๊กจะลองประสานงานให้แต่ว่าเบื้องต้นตรงที่เข้าไปให้คุณยายตอนนั้นเข้าไปให้ประมาณกี่กระสอบครับเมื่อวานนี้คุณยายขา
5: ประมาณ15กระสอบมั้งลูก
1: 15กระสอบนะเขาเอาให้ไปกันเฉพาะตรงโซนข้างหน้าก่อนใช่ไหมคุณยายอัญชลีขา
5: ข้าง งลายอยู่ข้างใน
1: อ๋อกันไว้ข้างใน
5: ข้างในยังไม่ได้ปูลูกจ๋า
1: เหรอเอาอย่างนี้คุณยายเดี๋ยวปุ๊กจะลองประสานงานเจ้าหน้าที่อีกทีนึงแต่ว่าปุ๊กต้องขอเรียนคุณยายอัญชลีด้วยนะฮะว่าบางทีอาจจะอาจจะแบ่งกันนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถปูเพิ่มให้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะทราบว่าตอนนี้ก็มีหลายหลังที่ขอถุงทรายไปที่เขตเหมือนกันนะฮะเพราะเขากลัวน้ำเข้าบ้านแต่เดี๋ยวหนูจะบอกว่าบ้านคุณยายถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะขออีกนิดนึงนะฮะเพราะมีผู้สูงอายุอยู่ก็กลัวหน่อยนะฮะเพราะไม่ได้มีเลี้ยวแรงในการขนย้ายเข้าของนักนะฮะแต่ลูกชายคุณยายไปทำงานที่บางใหญ่เขากลับมาเยี่ยมบ้างหรือยังครับคุณยายขาเห็นทีมงานบอกมีลูกชายด้วยใช่ไหมฮะ
5: ไม่มีลูกมีแต่ลูกสาว
1: อ๋อขอโทษ
5: ทำงานที่สมบัติบริเวณอยู
1: ่อ๋อแล้วลูกสาวอยู่ด้วยไหมคะคุณยายขา
5: ไม่อยู่ลูกเขาอยู่บางบัวทองลูก
1: บางบัวทองแล้วนี่คุณยายอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคะ
5: อยู่คนเดียวลูกจ๋ายาย83ลูก
1: อ๋อ83ไม่ใช่87นะเนี่ยโอ้ทีมงานเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ผิดนะฮะ83ก็พอนะคุณยายแล้วคุณยายมีเสบียงอาหารไหมฮะมีข้าวมีปลาอะไรทานไหมฮะ
5: มีไข่วันนี้ไปซื้อไข่ลูกไข
1: ่โอ้ยังดีมี
5: ไข่มาแฝงไงลูกจ๋า
1: เหรอแล้วนอกจากไข่พวกปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่เค็มอะไรงี้พอมีไหมฮะ
5: ไม่มีลูกจ๋า
1: โอ้เหรอแล้วขนมปังพอมีไหมคะ
5: ไม่มีลูกจ๋า
1: แต่ว่าออกไปซื้อได้ใช่ไหมคะจากจุดที่เราอยู่นี่ยัง
5: ไปยังลูกล้มไปแล้ว
1: อ๋อไปแล้วล้มไปแล้วด้วย
5: ตรงช่วงหน้าบ้านตรงนี้ยังไม่มีกระตอกตายแล้วก็คนข้างบ้านใน
1: เข้าใจ
5: ตอนแล้วก็ดึงยายขึ้นมาลูกจ๋าง
1: ั้นเอางี้พวกว่ายายยังไม่ต้องเดินไปไหนหรอกยายอยู่ตรงนั้นละกันแต่เดี๋ยวทางทีมงานเราจะประสานงานท่านผอ.เมื่อวานนี้นะท่านมณีวันศรีสวัสดิ์ว่าฝากเข้าไปดูเรื่องอาหารการกินให้คุณยายสักนิดหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวออกมาก็ลำบากเนาะ
5: เฮ้
1: ไข่ยายจ๋าไข่แผงหนึ่งนี่มันมี36ฟองไหมใช่ไหม
5: ไข่แผงยังมี
1: แผงเล็กแผงใหญ่เอามี30ฟอง30ฟอง
5: เบอร์2ลูก
1: เอาไข่เบอร์2อ่ะดีแล้วเบอร์2อ่ะดีที่สุดกลางๆแต่พวกกําลังคิดว่าไข่แผง1คุณยายจะอยู่ได้กี่วัน
5: เอาของอันนี้อ่ะลูกของผู้สูงอายุหวัดคนจนน่ะลูก
1: อ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
5: เดี๋ยวเอามาจ๋านี
1: ้โอ้จ
5: ๋าเอารถไปขากลับกับเจ๊เกียวจ๋า
1: โอ้คุณยายเก่งมากเลยเนี่ย83ยังขึ้นแท็กซี่ไปนู่น
5: ม
1: านี
5: ่ไม่มีกินเดิมไม่มีไข่ก็หมดลูกจ๋า
1: ได้ไข่มาแผงหนึ่ง
5: ต้ม
1: กินข้าวต้มโอ้ยคุณยายเก่งๆมากๆเลยนะเนี่ยสุดยอดคุณยายเลยนะเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยขนาดอยู่คนเดียวนะยังหากินเองได้ไปไหนมาได้
5: ความดันสูงโรคเบาหวานไม่มียายกินดอกอัญชันดอกกินมาปีหนึ่งยายหายเลยเบาหวาน
1: นี่ถ้าเกิด
5: ไม่มียายไม่เบาไอ้นั่นอย่างเดียว
1: เหรอเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพวกจะ
5: อะไรอ่ะกินดอกอื่น
1: ซะแล้วว่างๆเดี๋ยวพวกจะหาดอกอัญชันมากินไว้แต่พวกยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะฮะแต่พวกจะกินกันไว้ก่อน
5: ไม่
1: ดอกอัญชันอร่อยเดี๋ยวตอนนี้นะคุณยายยายปลูกไว้ด้วยใช่ไหมฮะเออดีมากความจริงดอกอัญชันกินได้นะคุณผู้ฟังเป็นสมุนไพรทำอาหารทอดไข่ใส่ดอกอัญชันก็อร่อยเนาะคุณยายเนาะเนาะ
5: พอป่าเลยยายต้มไข่ต้มใบแย้ห้าใบแตกก็สองใบ
1: โอ้ยดีจังเลยดอกอัญชันนะตอนนี้นะคะคุณยายขาผู้อำนวยการจ้ะดีมาก
5: กินเป็นปีนะลูกนะ
1: ดีแล้วนะคะตอนนี้พวกยังไม่เป็นเบาหวานนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพวกจะกินกันไว้ก่อนไม่รู้เขากินกันได้ไหมนะฮะแต
5: ่
1: ว
5: ่
1: าเป็นไม่เป็นกินไปก็มีประโยชน์เนาะจากกินต่างน้ำด้วยดีครับผมพวกจะได้ดำดำสวยๆนะฮะคือท่านผู้มีการเขตหนองแขมคนใหม่นะฮะวันนี้เขามีการสลับตำแหน่งกันนะเน
5: า
1: ะวันนี้เริ่มต้น1ตุลาคมก็มีการ
5: ตกว่าแป้ง
1: เลยโอ้เหรอครับคุณยายอย่าให้โดนฝนนะโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะห้ามออกไปโดนฝนนะคุณยายอยู่แต่ในบ้านนะคะ
5: ยายอาบน้ำยายยังไม่ได้อาบน้ำจะไหมจ้า
1: โอ้โหตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำหน่อยตอนนี้เรามีสายของท่านผอ.เครือวันไพรท่านขอผอ.เครือมาศไพรวันผู้ในการเขตหนองแขมอยู่ในสายเดี๋ยวไปปรึกษาท่านด้วยกันนะฮะสวัสดีค่ะท่านผอ.เครือมาศค่ะ
6: ค่ะส ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ขอต้อนรับท่านผอ.เขตหนองแขมคนใหม่เลยนะมาถึงก
6: ็
1: ปฏิบัติงานหนักเลยนะครับผอ.ค่ะสู้ๆนะฮะ
6: ก็ค่ะค่ะ
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านผอ.เคมาศมีคุณยายอัญชลีแผงปานอายุ83ปีอยู่ที่ถนนเพชรเกษม108แยก5แขวงหนองค้างพูในเขตเราเดี๋ยวพุกให้เบอร์โทรศัพท์หลังใหม่ด้วยแต่ประเด็นก็คือน้ำเข้าบ้านนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางเขตเอากระสอบทรายไปวางให้แล้ว15ลูกนะแต่ก็อาจจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีส่วนน้ำไหลเข้าอยู่อันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับพ่อเครือมาศก
6: ับ
1: ประการที่สองเนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวลูกอยู่นนทบุรียายมีไข่เหลืออยู่แผงเดียวค่ะตอนนี้นะฮะ
6: โอ้ต้องการไหมต้องการถุงยังชีพไหมเดี๋ยวเข้าไปมอบให้
1: โอ้โหพ่อเครือมาศ
6: เดียวเหรอ
1: พ่อเครือมาศ
6: มีข้าวสารอยู่เดี๋ยวเอาข้าวสารไปให้
5: ข้าวสารมี
6: อยู่แล้ว
1: คุณยายบอกคุณยายอัญชลีบอกข้าวสารมีแล้วแต่กับข้าวจะไม่มีมีแค่ไข่อย่างเดียวตอนนี้ยังมีไข่เหลือกินอยู่ค่ะแต่ถ้าหลายวันอาจจะไข่อาจจะไม่พอก็พุกจะขอท่านพ่อเครือมาศจ้านี่คุณยายบอกพ่อเลยคุณยายอัญชลี
5: จ้า
1: ท่านพ่อเขต
6: ค
1: ุ
6: ณยาย
5: จ้าสวัสดี
6: คุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเดี๋ยวให้ทางเขตเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้างคะเรามีนะเรามีถุงยังชีพ
5: ลูกสาวมีอะไรจะซื้อหมูซื้ออะไรใส่ไว้นะลูกนะซื้อนมลูก
1: เอานม
6: อ๋อได้เอานมนะ
1: คือยายมีตู้เย็นคือ
6: เอานมจืดเอาหมู
1: จ้ะยายมีตู้เย็นแต่ยายออกไปไม่ได้
5: ยายชอบนมหวาน
1: ยายชอบนมหวานเอ๊ะเดี๋ยวยาย
6: เอานมหวานนะคะ
5: หวานหวานยายยายชอบนมเสี้ยลูกจ๋า
1: เอาเริ่มหลายเมนูละเอาเป็นว่ามีขนมบ้างเล็กๆน้อยๆผสมกับอาหารที่จำเป็นก็จะเมตตามากๆเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
6: เดี๋ยวโทรสายตรงคุณยายดีกว่า
1: ได้ฝากด้วยฝากด้วย
6: นะเพราะมีเบอร์อยู่เพราะเมื่อวานจะแจ้งโยธาไป
1: ใช่ใช่
6: เพราะท่านผอ.ท่านเต่าอ่ะท่านให้เบอร์มาก็เลยส่งไปให้โยธาเมื่อวานนี้แหละ
1: เยี่ยมเลยพอด
6: ีโยธาเขาก็ส่งรูปภาพมาว่าเข้าไปดำเนินการเอากระสอบทรายไปปูให้แล้วแต่ก็เป็นห่วงว่าจะเดินลื่นไหมบนกระสอบทรายลื่นไหมคุณยายลื่นไหม
5: ไม่ลื่นจ้ะลูก
6: ไม่ลื่นนะโอเคเป็นห่วงอยู
1: ่โอ้ขอบคุณมากมากเลย
6: ทางโยธาเขาบอกว่าเขาอยากจะทำเป็น
5: เขาบอกจะมาไม่เห็นมาเลยจบก็อายุ
1: เดี๋ยวไปทางโยธาเขาว่ายังไงนะคะผอ.ขา
6: ตอนแรกอะโยธาเขาบอกว่าผมอะอยากจะเป็นปูไม้กระดานให้เป็นห่วงว่าเป็นกระสอบทรายอะอาจจะเหยียบลื่นมันคือกระสอบทรายอะมันก็จะไม่เรียบไง
5: ไม่
6: นูนนูนไปนูนมาก
5: ระสอบทรายเชื่อไหมไม่เหมือน
1: เขากลัวเขากลัวคุณยายลื่นนะคะถ้าเป็นกระสอบทรายค่ะคุณยายขาค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอสรุป
5: กระดานก็ดีลูกจ๋า
1: จ้ะเป็นกระดานนะเอางั้นเลยเหรอเนอะค
6: ่
1: ะงั้นเดี๋ยวปุ๊กฝากท่านผอ.เคมาศอาจจะมีการพูดคุยนอกรอบหากจะเติมความช่วยเหลืออะไรไปนะ
6: ได้เดี๋ยวถุงยังชีพไปมอบให้ชุดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะหาพวกขนมหวานนมหวานอะไรพวกนี้นะ
1: สักนิดหนึ่งนะ
6: เอาผักเผือกอะไรพวกนี้นะผักผลไม้เนาะ
1: โอ้ท่านผอ.น่ารักมากขอบพระคุณ
6: เดี๋ยวผลไม้ไปให้พอดีมีคนมาแสดงความยินดีเดี๋ยวผลไม้ไปให
1: ้โอ้ขอบคุณมากครับท่านผอ.มาถึงก็รับบทหนักเลยนะฮะโดยงานหนักเลย
6: คือเป็นผู้ช่วยเขตอยู่เขตนี้อยู่แล้วก็เลย
1: เข้าใจหมด
6: ก็เลยรู้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะช่วยได้เพราะของเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเขาก็มาให้เราอีกทีนึง
1: นี่แหละถึงได้ขึ้นผอ.ก็เพราะอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะทำงานถึงใจประชาชนเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวยังไงคืบหน้าคุณยายอัญชลีค่อยโทรมาบอกกันอีกทีนึงขอบคุณท่านผอ.เครือมาศอย่างสูงเลยนะฮะผอ.ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอหลังไมค์ต่อเลยนะฮะสำหรับท่านผอ.เครือมาศคุณยายอัญชลีคะคุณยายคะคุณยายรอนิดนึงนะเดี๋ยวผอ.ให้คนไปช่วยนะจ๊ะ
5: จ้าลูกจ๋าขอบพระคุณมากบุญรักษานะลูกนะ
1: ร้องเพลงสักครึ่งเพลงไหมคะคุณยายค่ะสักสองประโยคไหมฮะแก้เครียดดีไหมฮะ1 2 3
5: ยายร้องไม่เป็นลูกจ๋าย
1: ายร้องไม่เป็นงั้นถ้ายายร้องไม่เป็นยายฟังปุ๊กร้องก็ได้เนาะเดี๋ยวปุ๊กร้องให้ฟังทีหลังเนาะยายเนาะเนาะ
5: จ้าลูกจ๋า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะโชคดีถึงจักรีคุ้มครองลูกนะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะฮะในความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศก็อย่างน้อยที่สุดขอให้มีรอยยิ้มให้แก่กันนะฮะมี เสียงแห่งความสุขขึ้นมาบ้างนะฮะอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างนะฮะพอเราได้ยินว่าใครมาช่วยปุ๊กว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปุ๊กย้ำเบอร์โทรศัพท์ค่ะพ่อแม่พี่น้อง0817159551-3นะคะใครเดือดร้อนอะไรโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะจะได้ช่วยเหลือกันนะฮะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะช่วงนี้เราก็ติดสถานการณ์เรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะฮะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะฮะถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งเข้ามาที่รายการของเราเลยนะฮะ0817159551-3หรือว่า0227697917และ0227692121นะฮะทั้ง5หมายเลขนี้เราจะได้ช่วยประสานงานให้อ่ะนะคะมีสายของทางท่านผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองคุ้มครองผู้บริโภค3สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะฮะวันนี้เราต้องเชิญมาพูดคุยกันเลยเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจเรื่องของการซ่อมรถค่ะรถโดนน้ำท่วมเยอะเลยนะฮะทั้งน้ำท่วมน้ำเข้าอ่ะนะฮะบางคันก็เริ่มเอาออกมาจากจุดที่น้ำท่วมได้แล้วเพราะว่าน้ำลดนะฮะบางคันก็ยังท่วมกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่ถามว่าถ้าเหตุการณ์น้ำลดแล้วเอารถออกมาได้จะต้องทำยังไงกันต่อใครจะช่วยได้บ้างท่านผอ.ฤทธิรอนทวีทรัพย์นะฮะจากสคบ.พร้อมค่ะสวัสดีค่ะผอ.ฤทธิรอนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่พวกครับและท่านผู้ฟังทั้งหลายครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะถามท่านผอ.ฤทธิรอนหน่อยตอนนี้นะฮะรถบางคันเอาออกมาได้แล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันลดแล้วนะฮะบางคันก็เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งให้รถก็คงจะเอารถออกมาได้แต่สคบ.ช่วยหน่อยสิคะเราจะประเมินความเสียหายค่าซ่อมอะไรยังไงบ้างอะคะโดยเฉพาะทั้งที่มีประกันด้วยเนี่ยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตกลับนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสุดวิสัยนะครับด้วยความห่วงใยของรัฐบาลนะครับหรือว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศจลาภิรมย์คือเป็นเรื่องที่วิกฤตเกิดขึ้นโดยที่เราก็ปรากฏตามข่าวความห่วงใยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีประเด็นแรกก็คือเรื่องของน้ำที่เข้ามาในรถใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: สองคือว่าเรื่องที่น้ำเข้ามาในรถเนี่ยมันมีทั้งที่จอดอยู่ที่บ้านแล้วก็ขับรถไปลุยน้ำแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์หลายๆกรณีนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆที่เกิดเกี่ยวกับความเสียหายภายในตัวรถที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต้องไปซ่อมแซมนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประเมินค่าซ่อมที่ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็เรื่องนี้กับน้ำเย็นอย่างนี้นะครับว่าด้วยความห่วงใยจริงๆของท่านรัฐมนตรีสุขภาพนะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับว่าสคบเองก็เป็นหนึ่งในที่พึ่งของประชาชนนะครับมีประเด็นใดที่สคบสามารถให้ความช่วยเหลือได้ก็ให้รีบช่วยประสานดำเนินการซึ่งสคบก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายในทางในการช่วยเหลือโดยประสานไปยังภาคีเครือข่ายหรือว่าสมาคมซ่อมรถยนต
0: ์
1: นะครับกับการทั้งหลาย
0: ค
1: ือก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนนะครับจำเป็นต้องนำรถที่ประสบภัยน้ำท่วมไปซ่อมแซมประเมินค่าซ่อมนะครับแบ่งเป็นตามระดับความหนักเบาของแต่ละกรณีนะครับง่ายๆพูดถึงประกันก็คือคปภ.ถ
0: ้
1: ามีเรื่องของระดับความเสียหายเช่นเอาจากสูงสุด5ระดับระดับเบาสุดคือระดับที่ท่วมถึงยางล้อนะครับพี่ปุ๊ก
0: ค่ะ
1: ยางล้อถึงพรมพวกนี้นะครับคืออาจจะเป็นเรื่องของทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยราคาก็อาจจะอยู่หลักพัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าเป็นระดับที่เหนือชั้นขึ้นไปนะครับเช่นระดับที่ต้องถึงเบาะหรือถึงที่นั่งถึงแผงคอนโซลพวกนี้นะครับราคาประเมินก็อาจจะเป็นอื่นขยับไปที่ราคาที่เป็นกลางถ้าเกณฑ์กลางนี้นะครับนำเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็เป็นมาตรฐานแก่ไปพวกตามเกณฑ์ของคปภ.
0: ค่ะ
1: เกณฑ์จะเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับตามแนวทางและมาตรฐานที่สคบสามารถให้ความช่วยเหลือได
0: ้ถามนิดนึงเกณฑ์ที่ว่านี้เราเคยใช้ที่หาดใหญ่มาก่อนไหมฮะท่านผอ.ฤทธิรอนใช้เกณฑ์เดียวกันไหม
1: เคยใช้หลายพื้นที่ครับแล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลได้วางในทางไว้ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วครับรวมถึงถ้าเป็นประเด็นของขนาดใหญ่เนี่ยจะรวมถึงกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าครับที่พบ
0: รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ของแบตเตอรี่เป็นหลักครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีถ้าบอกเกณฑ์ของแบตเตอรี่เป็นหลักเนี่ยการดูแลซ่อมแซมเขาวางงบประมาณแตกต่างกันกับรถเครื่องน้ำมันต่างกันไหมคะรถสันดาปต่างกันไหมคะ
1: ก็มีความแตกต่างกันครับหรือถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยประเมินมูลค่าความเสียหายแบตเตอรี่เป็นหลักประกอบของตัวรถนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าสามารถฟื้นฟูนะครับหรือว่านำกลับมาซ่อมแซมได้มากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะในกรณีถ้าหากว่าเกณฑ์ประเมินขออนุญาตนะฮะเกณฑ์ประเมินที่ท่านผอ.ฤทธิรอนบอกมาค่ะแล้วพอไปถึงอู่เขาประเมินค่าเสียหายมันหนักกว่าเกณฑ์ที่เรามีที่ทำไงได้บ้างไหมฮะ
1: ถ้าเป็นระดับสมมติว่าเป็นรถสันดาปก่อนนะครับพี่บุ๊
0: ก
1: ระดับที่หนักซ่อมไม่ได้โดยมาตรฐานคือเรียกว่ารถจมน้ำในการจมทั้งคันเนี่ยถ้ามีประกันภัยโดยหลักประกันภัยก็จะตีคืนทุนประกันถูกไหมครับก็จะคืนทุนประกันในส่วนนี้คือซ่อมไม่ได้แต
0: ่
1: ถ้าเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกันที่สามารถจะพิจารณาเรื่องของ การสามารถฟื้นฟูหรือกลับมาซ่อมแซมได้ไหมของแบตเตอรี
0: ่ค่ะ
1: นะครับถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องหาแนวทางในข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายครับว่าแต่ละกรณีมันครอบคลุมไปถึงส่วนไหนบ้างซ
0: ึ่
1: งก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถจะโทษใครได้นะครับเราพูดคุยว่าจะขอความร่วมมือนะครับขอความประสานความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยต
0: ้
1: องให้ความช่วยเหลือผมขออนุญาตในกรณีนี้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยนะครับก็ได้ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการประสานนะครับไปยังสมาคมผู้กลางการประกันภัยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีการให้บริการที่เป็นเรื่องการให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตเหล่านี
0: ้
1: นะครับการที่จะประเมินนะครับโดยหลักๆคือผู้กลางก็จะออกเป็นมาตรฐานว่าประเมินค่าซ่อมให้ฟรีนะครับปกติถ้าเราไม่เกิดเหตุเรานำรถไปซ่อมที่อู่ที่ศูนย์เนี่ยจะมีการคิดค่าประเมินเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าจะต้องซ่อมอะไรบ้างแต่กรณีน้ำท่วมรัฐบาลประเมินให้ฟรีครับไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายสองคือว่าถ้าจำเป็นต้องซ่อมภายหลังจากการประเมินแล้วนะครับก
0: ็
1: จะมีส่วนลดนะครับถ้าเป็นกรณีของซ่อมห้างซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการให้บริการส่วนลดตามปกติอยู่แล้วในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเกณฑ์อาจจะอยู่ในเลทเดียวกันนะครับพี่ปุ๊กแต่ว่า
0: ค
1: งไม่ได้ไปเคาะว่าจะเป็นยี่ห้อตัว T ยี่ห้อตัว H ยี่ห้อตัวนู้นนี่นั่นเนี่ยราคาต้องเป็นราคาเท่ากันซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมืออยู่ในเลทใกล้เคียงกันมากที่สุดเป็นกรณีพิเศษแก่พี่น้องประชาชน
0: ดีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ในข้อมูลต่างๆที่ท่านพอฤทธิรอนอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยถ้าใครฟังแล้วเขาสงสัยอยากถามต่ออยากลงรายละเอียดมากขึ้นนี่ถ้าโทรไปที่สายด่วนสคบเจ้าหน้าที่สายด่วนพอบอกได้ไหมคะท่านพอคะ
1: บอกได้ครับคือท่านรัฐมนตรีก็ประสานแล้วก็ท่านเลขาขออนุญาตนำเรียนว่าท่านเลขารณรงค์นะครับท่านก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ประสานงานในหน่วยงานภายในว่าในกรณีช่วงน้ำท่วมวิกฤตเหล่านี้ถ้าพี่น้องประชาชนสอบถามเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับเรื่องสินเชื่อต่างๆนะครับที่รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยจะมีคอลเซ็นเตอร์กลางคือสายด่วนขออนุญาตนำเรียนนะครับเพ
0: ื่
1: อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนคือหมายเลขสายด่วนสคบ1166นะครับสามารถที่จะสอบถามช่วงนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายลงแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนผู้บริโภคจะขอรับความช่วยเหลือหรือความบรรเทาในความเสียหายในช่วงระหว่างฟื้นฟูเนี่ยสามารถจะมีมาตรการอะไรบ้างจากรัฐบาลนอกเหนือจากแผนใหญ่ของรัฐบาลแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะเอาละนี่เป็นข้อมูลที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะว่าสคบกำลังดำเนินการอะไรยังไงอยู่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตรงไหนนะฮะสายด่วนของเรา1166นะฮะพอฤทธิรอนเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะฮะ8:30ถึง4:30นะท่านพอฤทธิรอนเนาะ
1: ใช่ครับ8:30 4:30ครับ
0: ยินดี
1: ครับแล้วก็เรียนเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากสายด่วนแล้วครับก็มีชุดที่ท่านเลขาเตรียมเป็นข้อมูลว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็จะมีจัดจิตอาสาหรือว่าภายในของหน่วยนะครับเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่เราสามารถเข้าไปร่วมได้ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลนะครับท่านครับ
0: ชัดเจนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านพอฤทธิรอนทวีทรัพย์นะฮะจากสคบขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีสายคุณชนินแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะพี่ชนินครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้โหนานแล้วไม่ได้คุยคุณออนมา
0: คิดถึงเป็นไงบ้านนาเป็นไงบ้างน้ำขึ้นมาถึงไหนแล้วพี่ชนิน
2: ไอ้ทั้งผมมันไม่ท่วมแล้วมันเป็นดอนสูงแต่ไอ้รอบนอกเนี่ยมันท่วม
0: ถึงหน้าแข้งยังครับถึงหัวเข่าหรือถึงไหนแล้วเอวไหมฮะไม่ถึงนะ
2: บางที่ก็เกือบเอวบางที่ก็หัวเข่าของเจ้าหน้าที่ของอะไรผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือผมไปไหนไม่ได้หรอกมันท่วมถนน
0: อ
2: ่ะ
0: แล้วมีอาหารการกินไหมมีเสบียงไหมพี่ชนิน
2: กินไข่อยู่หน้าเป็นไข่แล้วกับมาม่า
0: โอ้ยใจเย็นแล้วมีคนเอาเข้าของอะไรไปแจกไหมอาหารมีไหมคะ
2: มีครับมี
0: อ๋อก็ยังชั่ว
2: ผมไม่มาแล้วเพราะว่ามันไม่ท่วม
0: จ้า
2: ทั้งผมพวกมันหมดเลย
0: แต่จุดที่พี่ชนินอยู่นี่สามารถออกมาซื้อข้าวของได้ไหมมีมาซื้อเสบียงได้ไหม
2: ไม่ได้น้ำมันท่วมทาง
0: ออกมา
2: ไม่ได
0: ้น้ำไม่ท่วมบ้านแต่น้ำท่วมทางก็ออกไม่ได้เหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: ออกไปดูเครื่องดับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ดับก็เสียหายทรัพย์สินอีก
2: วันนั้นลองไปดูว่ามันต้องกลับอ่ะ
0: ทางมันยังไม่พร้อมให้เราเดินทางได้เนาะ
2: ท่วมยันเครื่องเลยผมก็เลยต้องหันหัวกลับ
0: ดีแล้วทำถูกแล้ว
2: ของมานอนพีพุงอยู่บ้าน
0: ของปุ๊กก็เหมือนกันลุกออกไปเจอน้ำท่วมแต่หันหัวกลับไม่ทันเลยให้รถไปเที่ยวอู่ซ่อมรถซะก่อน ชีวิตต้องสู้นะคะนี่ในอำเภอบ้านนานะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ที่ท่วมหนักๆนี้จะเป็นจุดไหนนะคะพี่ชนินบอกนิดหนึ่งจุดตรงไหน
2: จุดทางตลาดไอ้ทางตลาดหน้าอำเภออ่ะนะเนี่ยช่วงนี้น้ำเยอะที่มันต่ำไงน้องมา
0: ตลาดหน้าอำเภอบ้านนานะที่ท่วมอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะ
2: แม่ค้าแม่ขายไม่มีมาขายเลยน้ำท่วม
0: บ้านแม่ค้าก็ท่วมเหมือนกันแม่ค้าก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันนะคะเอาละโอ้ขอบคุณมากๆเลยพี่ชนินที่แจ้งความคืบหน้าเข้ามาขอบพระคุณมากนะคะ
2: เพลงให้คุณออกมาฟังนะครึ่งหนึ่ง
0: เอา1 2 3เริ่ม
2: ให้คุณออกมาเลยนะ
0: จ้ะ
2: เมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะเพลงนี้ให้คุณออกมานะขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะโอ้โหคุณรู้ฟังที่ลบลุงป้านะพ่อแม่พี่น้องครับทีมงานหลังไมค์หัวเราะทำไมครับไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหรอคะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้จะขนาดไหนละเนี่ยนะฮะไปที่สายคุณอนงค์ประจินบุรีสอบถามเรื่องเรือนจำกลางเพชรบุรีมีน้ำท่วมหรือไม่พ่อลูกชายอยู่ในนั้นนะฮะแม่อนงค์ขาสวัสดีค่ะสัญญาณหลุดเดี๋ยวทีมงานประสานใหม่แต่เบื้องต้นนะแม่อนงค์ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมฮะทีมงานหลังไมค์ของเราสอบถามไปที่เรือนจำกลางเพชรบุรีแล้วน้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมนะขออภัยใช่แล้วนะฮะเขาบอกน้ำไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนี่ตรงไหนที่น้ำท่วมก็บอกมาได้นะฮะแต่เขามีพื้นที่เฝ้าระวังนะอุทกภัยจากบริเวณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะฮะในพื้นที่ของเขตหลัก4นะฮะเขตหลัก4ตรงนี้มีคนส่งภาพคลิปวิดีโอมาให้พี่ปุ๊กดูให้ปุ๊กดูเลยนะฮะถนนแจ้งวัฒนะนะบริเวณหน้าโรงแรมมิราเคิลนะคะโรงแรมมิราเคิลหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สูงนักนะปุ๊กมองจากคลิปนะว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก10เซน15เซนนะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีส่งภาพเข้าอีกนะฮะในซอยแจ้งวัฒนะ14ซอยนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังมีคดีกับปุ๊กนะฮะรถปุ๊กก็ไปท่วมในซอยนี้ฮะซอยแจ้งวัฒนะ14เริ่มแล้วค่ะน่าจะฟุต1ได้แล้วนะคะโอ้ยมาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วนะฮะทุกจุดเลยนะฮะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะแจ้งกันเข้ามาได้สถานการณ์เป็นยังไงบริเวณนนทบุรีนะฮะถ้าน้ำนนเป็นยังไงบ้างส่งข่าวกันหน่อยนะฮะหรือว่าคลองจันของดิฉันเป็นยังไงบ้างนะฟ้าฝนแถวรามคำแหงแถวบางกะปิใครอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งข่าวกันมาได้นะยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วนะฮะหากมีผู้สูงอายุอะไรรีบโทรมาบอกผู้ปกครองได้เลยนะถ้าประสงค์จะเคลื่อนย้ายถอยผู้สูงอายุยังไงก็ขอให้รีบบอกกล่าวกันเข้ามานะคะไปที่สายของแม่อนงมาแล้วค่ะแม่อนงขาสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: จ้า
3: ค่ะป้าอยากจะทราบว่าเรือนจำกลางเพชรบุรีลูกต้องติดขังอยู่นั่นป้าว่าน้ำมันท่วมหรือไม่คะ
0: อ๋อปุ๊กจะบอกแม่อนงเลยว่าทีมงานหลังไมค์ของเราเดี๋ยวแม่อนงปิดวิทยุนิดหนึ่งดีไหมฮะเสียงมันจะสะท้อนนะคะเอาล่ะคือแม่อนงค์ขาตอนนี้นะฮะที่เรือนจำกลางเพชรบุรีไม่น้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมนะฮะจะให้สบายใจได้นะฮะลูกชายของคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้นะแม่อนงค์นะ
3: อ๋อค่ะอยู่แก่งกระจานค่ะ
0: อ๋อแม่อนงค์อยู่แก่งกระจานฉะนั้นแม่อนงค์ต้องระวัง
3: ป้าอยู่กบิลบุรีนี่ค่ะ
0: อ๋อแต่ตัวเรือนจำแก่งกระจานอ่ะเนาะที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังอันนี้ก็คือเราจะกดติดสถานการณ์ให้นะแม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีข้อมูลทางเรือนจำเพชรบุรีน้ำท่วมอะไรยังไงเราจะส่งข่าวแม่อนงทีมงานหลังไมค์น้องจุ่มน้องนิกจดชื่อจดเบอร์แม่อนงไว้หน่อยนะพรุ่งนี้วันศุกร์เช็คให้แม่อนงทีหนึ่งเดี๋ยวโทรบอกแม่อนงทุกวันเลยช่วงนี้ในช่วง3วัน5วันนี้เดี๋ยวพวกปุ๊กโทรบอกแม่เลยแม่
3: คนพิการผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยไปเป็นนอนไม่ได้เลยค่ะที่เรือนจำเป็นที่เรือนจำกบิลบุรีย้ายนักโทษออกหมดเรือนจำค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อแล้วเขาย้ายไปไหนจ๊ะ
3: ย้ายไปแปดริ้วย้ายไปชลบุรีย้ายไปทางนู้นแหละค่ะย้ายออกเพราะว่ามันท่วมมิดเลยค่ะ
0: อืม
3: ค่ะตอนนี้ป้าก็เป็นห่วงลูกว่าโอ้ยลูกเขาจะไปไหนหรือเปล่าติดต่อไม่ได้
0: อ๋อเราก็ไปหาลูกก็ไม่ได้ได้แต่อึดอัดตัดใจอยู่เนี่ยนะอัดอั้นตันใจอยู่ว่าลูกฉันจะเป็นยังไงนะแม่เน
3: า
0: ะเอางี้แม่อนง
3: ค์ป้า
0: ปุ๊กสัญญาแม่อนงไม่ต้องห่วงเลยทีมงานหลังไมค์นะน้องจุ๋มน้องนิกพี่ปุ๊กฝากเลยโทรหาแม่อนงทุกเย็นในช่วงนี้ขอ5วันนี้5วันที่ห่วงกันก่อนนะแล้วคอยบอกแม่ว่าท่วมไหมหรือไม่ท่วมนะจะได้เป็นเพื่อนแม่ด้วยโอเคแม่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์โทรหาแม่ทุกวันเลยตอนเย็นโอเคไหมคะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปุ๊กจัดรายการที่ดีมากค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากแม่ได้ยินคนเมื่อกี้นี้ไหมคะเขาร้องเพลงให้ปุ๊กฟังค่ะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน
3: ค
0: ่
3: ะได้ย
0: ิน
3: ค่ะ
0: เอาละค่ะขอบคุณแม่นงนะสู้ๆนะคะแม่นงไม่ต้องห่วงลูกนะคะ
3: มาช่วยติดตามบอกป้าด้วยนะคะ
0: จ้าได้จ้ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณนิวัฒน์พลเกลี้ยงค่ะอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครนายกบอกอยากขอความช่วยเหลือหน่อยสวัสดีค่ะคุณนิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์ไม่ใช่นครนายกขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคุณนิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนิวัฒน์นะคะขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 67ครับ
0: 67ปีเนาะแล้วอยากทำอาชีพอะไรคะที่บอกว่าอยากกู้เงินนะคะ
4: ผมคือผมขอความช่วยเหลือเขาที่ว่าเงินช่วยเหลือ 3,000 น่ะ
0: อ๋อเงินสงเคราะห์เนาะ
4: ครับผมจะเอามาซ่อมซาเล้งขี่หาเจ็บขวดขาย
0: อ๋อแล้วซาเล้งเรามันเป็นยังไงคะตอนนี
4: ้มันเสียครับมันเสีย
0: ยังไงยางแตกล้อบิดหรือว่าตัวเฟืองมีปัญหาย
4: างทั้งเครื่องอะเครื่องนะครับเครื่องมันพัง
0: มันเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ยเครื่องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
4: ครับมอเตอร์ไซค์ครับ
0: อ๋อซาเล้งเครื่องเนาะอืมแล้วคุณลุงนิวัฒน์อยู่กับใครครับทุกวันนี้คะ
4: อยู่กับแฟน2คนครับ
0: อ้าวลูกหลานไปไหนมืดล่ะ
4: ไม่มีครับ
0: อ๋ออยู่กัน2คนอืมแล้วแม่บ้านเฮ็ดงานหยังล่ะ
4: แม่บ้านก็รับจ้างทั่วไปถ้ามีงานก็ได้ทำไม่มีงานก็อดนะครับ
0: อ๋อจ้ะอยู่กัน2คนเนาะแล้วได้เบี้ยยังชีพคนสูงอายุแล้วนะ600บาทต่อเดือนเนาะ
4: ครับ
0: แล้วแม่บ้านได้เท่าไหร่แม่บ้าน60ยัง
4: ก็64ครับ
0: อ๋อ2คนได้ 1,200 แล้วเนาะแต่มันก็ไม่พอกินอยู่เนาะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ยได้ไทยช่วยไทยพลัสมั้ย
4: ได้ครับได้ครับได้คนละ300ต่อเดือน
0: ก็ยังดีผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทำงานหาเงินเองดีกว่าเนาะเนาะ
4: ครับครับ
0: อ๋อค่ะเบื้องต้นนี่ลุงนิวัฒน์เคยติดต่อไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไหมคะ
4: ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าอีก3เดือนนะครับ
0: อ๋อมันเป็นรอบๆสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนี้เราคุยกันคือวันที่1ตุลาคมลุงนิวัฒน์ติดต่อไปตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะ
4: อาทิตย์ก่อนนะครับ
0: อ๋ออาทิตย์ก่อนเนาะ
4: ครับคร
0: ับ รับทราบงั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราจะประสานงานกับท่านผอ.กันตาดีเติมนะฮะท่านเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ากรณีนี้อ่ะนะฮะจะเข้ารับทุนได้เมื่อไหร่ยังไงเพราะเขาอาจจะมีเรียงลำดับคิวเนาะลุงนิวัฒน์เนาะเพราะมีคนขอเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็จำเป็นเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวทางรายการจะประสานงานให้แล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมาจ้างเราทำงานนี่ทำยังไงดีไปเก็บผักหรือเราไปเก็บผักอะไรมากินไหมมีให้เก็บผักเก็บปลาไหมฮะ
4: มีครับมีก็หาตามป่าตามคลองที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยครับ
0: อืมต้องอย่างนั้นแหละเนาะแล้วบ้านนี้บ้านตัวเองหรือบ้านเช่าจ๊ะ
4: บ้านน้องสาวครับน้องสาวให้มาอยู่เฝ้าบ้านให
0: ้อ๋อเออก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่ก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอะเนาะ
4: ครับ
0: เดี๋ยวปุ๊กจะติดต่อให้แต่ปุ๊กดีใจมากเลยนะที่คุณลุงนิวัฒน์โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเรื่องอยากหางานทำอยากกู้เงินไปซ่อมรถซาเล้งจะได้ไว้เก็บของขายอะเนาะครับค
4: ่
0: ะ
4: ผมฟังรายการคุณปุ๊กทุกวันนะครับ
0: เลยโอ้ยดีใจจังเลยแล้วรู้ไหมว่าเวลาโทรศัพท์มารายการปุ๊กต้องทำยังไงลุงรู้ไหม
4: ไม่รู้แต่ว่าจะให้ร้องเพลง
0: อ้าวรู้นี่นะถ้ารู้ก็ต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมตัวยาง1 2เริ่ม
4: เกิดมาชาตินี้มีบาปกรรมสุดจิตช้ำเกิดมาผมจนเต็มทีพิการสายตาเกิดมาอาภัพหนักหนาขอโบกมือลาแล้วโชคชะตาเมืองกรุงแค่นี้แหละครับ
0: โอ้โ โหเสียงดีมากมากเลยนะสุดยอดแหมแต่ร้องเพลงโชคอะไรนะเกิดมาชาตินี้มีบาปกรรมมดบาปมดกรรมแล้วนะฮะได้เกิดมาเป็นคนนี่ต้องคิดบุญต่ออย่างเดียวเลยนะนะลุงนิวัฒน์นะเป็นกำลังใจให้กันนะเข้าใจไหมจ๊ะปุ๊กอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราช่วยกันเราช่วยกันนะคิดสู้อย่างนี้ปุ๊กก็ให้คะแนน10เต็ม10ไปแล้วนะฮะใจสู้อย่างนี้รับรองได้เลยเนาะเดี๋ยวมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่ง
5: ครับอยากจะหาช่วยแฟนนะครับเขาทำคนเดียวสงสารเขาครับ
0: โอ้น่ารักมากเลยนะคนเป็นสามีภรรยากันจ้า
5: ก็อยู่ด้วยกันมาสี่เกือบ40ปีครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลย
5: ก่อนทำงานผมทำงานที่กรุงเทพ
0: จ้า
5: แล้วทีนี้ก็ทำงานด้วยกัน
0: จ้า
5: ก็รายได้มันก็ดีแต่ทีนี้ผมก็โดนตะหวานหักใส่ตาและตามันบอด
0: อ๋ออ้าวแล้วบอดข้างเดียวใช่ไหม
5: ครับอีกข้างหนึ่งมันฟางครับพอโดนงูเห่าเป่า
0: แล้วอันนี้ได้บัตรคนพิการไหมคะ
5: ไม่ได้ครับไปทำแล้วเขาบอกว่าไม่ผ่าน
0: แล้วเวลาใช้ชีวิตเดินไปเดินมาลำบากมากไหมใช้เดินเคยเดินชนเดินเตะอะไรไหมคะ
5: ไม่ชนไม่อะไรครับมันก็พอเห็นได้ครับขับลาก็ไปขับได้ครับแต่ว่ามันไม่ถนัด
0: เข้าใจเอ๊ะทีมงานหลังไมค์ลองดูนิดหนึ่งกรณีเช่นนี้นะฮะข้างหนึ่งบอดสนิทอีกข้างหนึ่งฝ้าฟางแต่ก็ใช้ชีวิตได้อยู่นะแต่คิดว่ามันก็ไม่ถึงกับดีมากหรอกเข้าข่ายไหมเดี๋ยวเอางี้ลุงนิวัฒน์จ๋า
5: ครับ
0: เดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราจะประสานงานในเรื่องการเข้าไปประเมินความพิการของคุณตาในกรณีตามีปัญหาเช่นนี้จะเข้าข่ายเป็นผู้พิการได้หรือไม่นะหากเป็นผู้พิการเนี่ยจะได้เงินเพิ่มเติมด้วยนะนะลุงนะเดี๋ยวดูให้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียดายคุณผู้ฟังเวลาหมดซะแล้วนะพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะฮะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ฟังเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
7: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
12: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
13: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
14: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อม

0: กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับในพื้นที่หลายจุดของกทมฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมเข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มนะครับที่จะออก

มาทำงานแล้วด้วยสถานการณ์น้ำในหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าดีขึ้นแล้วคลี่คลายแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ด้วยแต่ลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาเอาละทุกพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับชุ่มฉ่ำไม่ว่าจะเป็นแถวๆบางเขนแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาขอบคุณข้อความจากทุกๆพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ได้ในเพจ Facebook ของเราออนไลน์เรียบร้อยนะครับส่วนใน TikTok ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกพื้นที่ก็ติดตามแล้วก็รายงานตัวมา02ครับ276917แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับอยากทราบอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนี่คุณพีรวัตรมาเลยบอกว่าพอเลิกงานปั๊บนะครับฝนตกลงมาเลยที่เพชรบุรีนะครับผ่านมาทาง TikTok วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับขอให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็รายงานทีมงานหลังไมค์ของเราวันนี้โอ้โหเพียบเลยทีเดียวนะครับที่คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ภาพแล้วก็การออกอากาศของเราชัดเจนไปทั่วทุกภูมิภาคไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้แล้วก็หลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับรับมือเรื่องราวของฝนตกในจุดต่างๆด้วยนะครับอยากจะแจ้งอยากจะสื่อสารอยากจะส่งต่อในจุดต่างๆก็เบอร์บอกไปแล้วนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยากจะแจ้งข่าวพื้นที่ไหนที่ตอนนี้อยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งมาบอกกันได้เลยครับมีเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วคุณรจนาบูรณกิตตินะครับมีคุณอรพินด้วยแล้วก็คุณวินัยด้วยที่ส่งเข้ามานะครับดังนี้เนี่ยจุดสำคัญในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารมาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณบอลบอกว่าลาดพร้าวลูกเห็บตกเนี่ยหลายคนโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียสดๆเลยดีครับดีที่เราได้อัปเดตรายการกันแบบสดๆนะครับเพราะว่าการจัดรายการสดนี่จะได้รู้ข้อมูลว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับแถวๆลาดพร้าวรัชดานี่โอ้โหวันนี้คุณผู้ฟังส่งภาพมานะครับขอบคุณมากๆเลยที่ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยบอกเพิ่งเคยเห็นคุณบอลลูกเห็บนะครับในประเทศไทยแล้วก็ตกกลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ภาพแชร์กันเยอะมากเลยในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ในเพจของเราด้วยขอบคุณมากครับนี่แหละคือการจัดรายการสดบอกเป็นเสน่ห์จริงๆในการจัดรายการสดจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับพื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาแล้วก็รายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจุดไหนอีกนะครับมีคุณหลอดด้วยวันนี้ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นสื่อกลางนะครับแถวรัชดานี่แจ้งมาสดๆเลยนะครับแถวสำนักงานศาลนะฮะซอยภาวนาโชคชัย4ก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันคุณบอลเอาล่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวกันมานะครับในหลายๆจุดครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับบอกแล้วว่าการจัดรายการสดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญมาในขณะเดียวกันครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแน่นอนวันนี้ก็คิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประชาชนนะครับยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุชัดเจนเลยนะครับบอกว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิต
เรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้ารัฐบาลครับจึงได้ดำเนินการโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยภาครัฐครับจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้มีหลักประกันนะครับรองรับเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาตินะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570แล้วก็มีการต่อประกันภัยทุกปีเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก็จะมีการคุ้มครองตรงไหนบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกครับอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือ 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทในส่วนของแผ่นดินไหวครับก็มีความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน95,000 บาทแล้วก็มีภัยน้ำล้อมนะครับหากเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุก็2ล้านบาทต่อคนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็รับค่าความคุ้มครองรับสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งก็จะบรรเทาผลกระทบแล้วก็สนับสนุนการซ่อมแซมทั้งที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโครงการสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีคิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ก็ได้ลงเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับนี่เป็นเรื่องต้องบอกว่าสำคัญมากๆในห้วงเวลานี้ซึ่งถือว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมากทม.ปรับกระบวนการเยียวยาเปิดยื่น2ช่องทางและที่สำคัญช่องทางหลักก็คือออนไลน์ลดผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมายื่นเรื่องราวของการเยียวยานะครับโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเลยที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่เพราะหลังสถานการณ์น้ำลดหลายๆคนก็บอกว่าต้องการการเยียวยาคุณบอลตรงนี้ต้องรีบมาบอกตรงนี้ต้องรีบมาแจ้งแฟนๆรายการนะครับกทม.ได้มีการปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนครับไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปสามารถดำเนินการง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับสามารถยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆกับพี่น้องประชาชนสำหรับระบบออนไลน์ครับกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณไปดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วก็กรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานนะฮะใครบ้านโดนน้ำท่วมก็แนบหลักฐานมาแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารครับรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเห็นไหมอันนี้เร็วขึ้นง่ายขึ้น
สะดวกขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย้ำกันตลอดเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาไปซีล็อกเอกสารให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆว่าบ้านก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็ยากลำบากอยู่แล้วอย่าให้มันยุ่งยากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารให้วุ่นวายให้ยุ่งยากด้วยคาดนะครับว่าจะเปิดระบบได้ภายในเย็นของวันศุกร์2ตุลาก็คือเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครก็จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระลดขั้นตอนนะครับที่เรียกว่ายุ่งยากที่ลำบากต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปดูผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่บางทีแล้วผู้สูงอายุบอกว่าป้าทำออนไลน์ไม่เป็นอ่ะคุณบอลเอาง่ายๆเลยลุงก็ทำไม่เป็นท่านก็ไปยื่นนะครับที่สำนักงานเขตก็ได้ในส่วนที่ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกทุกช่องทางจะยื่นออนไลน์สำหรับคนที่ถนัดก็ทำได้หรือจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่บางทีบอกว่าสะดวกแบบนี้มากกว่านะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของความเสียหายเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าซ่อมนะครับวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามจริงนะฮะตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราลงเอาไว้แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านครับขณะที่ผู้เช่าก็สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้ครับโดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับกทมก็ปรับเพดานช่วยเหลือและที่สำคัญอยากนำเรียนก็คือยื่นออนไลน์ได้สำหรับคนที่สะดวกในการที่จะยื่นออนไลน์นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงเอาไว้หลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับมีข้อความส่งมาจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสวทของเราก็แชร์ด้วยนะครับบอกว่ากลับบ้านทันไหมนะครับมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีมีสมุทรสาครด้วยในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คำแบบศัพท์วิชาการที่บางคนก็บอกเอ๊ต้องมาแปลอีกนะครับล่าสุดนี่ทำให้คำง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจแบบที่เรียกว่าแบบเข้าใจง่ายๆ เรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับแล้วก็มีนครปฐมสมุทรสาครก็มีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยกลุ่มฝนส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยใครที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเลิกงานครับ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วก็อยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็เดินทางก็ต้องเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันด้วยขณะที่มีบางพื้นที่ครับก็มีฝนตกหนักน้ำก็รอการระบายก็เดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังด้วยไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เดินทางในทุกๆพื้นที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับพอเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางลัดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนล่าสุดครับ
ต้องมาบอกกล่าวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตอนนี้ครับตอนนี้แจ้งเปิดลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลาคมนะครับเวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับ

0: เรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะครับเพจของเราก็ลงไว้ตั้งแต่8โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าท่านก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและท่านก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับนี่เป็นกรณีแรกกรณีที่2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้เป็นกรณีที่2นะครับกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำเนี่ยล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็ครอบคลุมโอ้โห65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพจของเราก็ลงเอาไว้ทีมข่าวของเราก็ลงเอาไว้ด้วยกรณีของปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็คือวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเลยครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นประโยชน์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลงทะเบียนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีและประชาชนก็สามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้ง่ายมากแล้วอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือใครที่ฟังรายการอยู่ครับก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวที่ท่านติดตามฟังรายการอยู่หนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่นำมาเล่าเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกๆข้อมูลกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ทุกเรื่องนะครับท่านฟังแล้วท่านต้องได้ประโยชน์นะครับจากสวท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาสำคัญตอนนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนจากรัฐบาลในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครฟังรายการอยู่จุดไหนอีกนะครับอยากจะสื่อสารมาก็ส่งมาบอกบันได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลต่อในจุดที่ท่านเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนยินดีมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจด้วยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นสื่อกลางคุณบังออนเล็กใบครับบอกว่าฟังรายการอยู่ตอนนี้คุณประกิตครับบอกฝนถล่มเลยคุณบอลมีรายงานลูกเห็บย่านรัชดาด้วยแล้วก็มีลาดพร้าวหลายจุดเลยคุณบอลนะครับก็เมื่อกี้นี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยนะครับจุดไหนอีกก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์ด้วยนะการแชร์ของท่านเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวทีมงานด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสวัสดียามเย็นคุณบอลนะครับข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลไพรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเปิดในส่วนของหอกระจายข่าวด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับผู้ใหญ่แฟรงค์ส่งเข้ามาขอบคุณมากคุณโอด้วยแล้วก็คุณพิษสมัยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนจุดไหนอีกนะครับเพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หา พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาครับ 17:32 นะครับมีแจ้งมาแถวๆแจ้งวัฒนะตอนนี้โหฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าฟังรายการไปตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ 17:33 ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนแถวๆรัชดานะครับมีแจ้งมาโอ้โหเรียกว่าฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางในเส้นถนนเส้นนั้นด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีด้วยบอกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ปักธงแดงนะครับเตือนด่วนครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแนะนำคุณฟังนะครับไปติดตามในเพจสำคัญเพื่อที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็ฟังสวทของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะสังเกตดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักแล้วมาแรงมากอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่วันนี้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยจันทบุรีครับคุณสิงห์ตอนนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยนะครับคุณสิงห์ขอบคุณมากที่ฟังอยู่แล้วก็สื่อสารข้อมูลสำคัญมาด้วยนะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็นำเรียนกับข้อมูลแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมมาจุดไหนที่อยากจะสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับน้ำท่วมขังตลอดที่แจ้งวัฒนะ14นะครับแจ้งมาหน้าเดอะมอลล์งามวงวานครับก็ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวจุดอื่นๆมีน้ำท่วมหรือเปล่าฝากแฟนๆหรือว่าฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะครับมาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีปภ.ครับรายงานเรื่องของน้ำท่วม30จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทม.ก็เร่งระดมเรื่องของทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยใน30จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับ30จังหวัดมีพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับมีกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีกาญจนบุรีอ่างทองนะครับมีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีสระแก้วครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีมีตราดแล้วก็บุรีรัมย์มีชัยภูมินะครับสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงสิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประกอบกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เป็นน้ำเหนือไหลมาสมทบกับมวลน้ำในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จุดไหนเป็นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามด้วยนะครับจะได้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับข้อความส่งมานนทบุรีตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งทางด้านของ02-276-9721แจ้งมาเรื่องราวของรถที่เรียกว่าจมน้ำด้วยบนไปหาข้อมูลให้แล้วครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งสคบให้แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ เรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายข้อมูลช่วยเหลือเต็มที่ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนนะครับให้สคบนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะครับที่รถถูกน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรถยนต์นะครับหรือว่ารถที่ท่านใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเดินหน้า9มาตรการนะครับออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบครับประเมินนะครับแล้วก็ประสานเรื่องความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับ1เลยการเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินเรื่องค่าซ่อมฟรีช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกลุ้มนะเข้าใจเลยนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจด้วยนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้เพราะว่ามีบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยังผ่อนอยู่เลยแล้วมาเจอรถน้ำท่วมอีกนะครับพร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบขณะนี้นะครับล่าสุดนี่ก็เริ่มมีประชาชนทยอยนะครับติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบและเยอะมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งโทรมาทั้งประสานข้อมูลเข้ามาตอนนี้ครับลำดับต่อไปคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอรับเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ประสานหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสคบประสานให้แล้วนะครับในส่วนที่ท่านแจ้งมาเรื่องของความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนบางคนต้องไปหารถยกตอนนี้รถยกราคาสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีหลายคนแจ้งมาหมื่นนึงบ้าง 20,000 บ้างนะครับก็ต้องหาอู่อีกพอหารถยกแล้วไปหาอู่ซ่อมรถก็ต้องแบกรับปัญหาค่างวดอีกโอ้โห3เด้งเลยนะรถลากรถยกอู่ซ่อมลากไปอู่ซ่อมค่าผ่อนงวดอีกนะครับนี่คือ3ปัญหาหลักที่ต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆเลยของพี่น้องประชาชนสารต่อให้แล้วครับเชื่อมต่อให้ข้อมูลประสานกับสคบประสานความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับตามเรื่องนี้ให้ก่อนการเคลื่อนย้ายรถนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้องใช้รถรากบ้างนะครับรถที่นำไปให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปอู่สคบครับประสานให้ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับโดยรับแจ้งว่าทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลตอนนี้มีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับก็สามารถโทรไปเห็นไหมเบอร์นะครับสายด่วน191ตอนนี้ใครอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลเขามีรถยกให้บริการนะครับโทรได้เลย191ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยก็จะคิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนนะครับต้องย้ำเลยว่าไม่มีการฉวยโอกาสไม่มีการโกงราคาไม่มีการขึ้นราคาโดยเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเห็นตามข่าวอยู่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของรถยกที่มีการปรับราคาขึ้นสูงหลักพันหลักหมื่นหลายคนบอกโอ้โหฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อรถโอ้ฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อรถเข้ากลางการประกันภัยประเมินราคาค่าซ่อมนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประเมินค่าซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับ การรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ที่สำคัญครับประสานต่อให้อีกส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อตอนนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้หายความกลุ้มหายความกังวลใจประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์บริการของรถยนต์ที่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการสอบถามก่อนส่วนรถต่างๆระยะเวลาคุณบอลซ่อมกี่วันโทรไปถามเขาเลยนะครับโทรไปถามให้เรียบร้อยรายละเอียดว่ามันยังไงซ่อมเท่าไหร่ถามให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมกี่วันนานแค่ไหนอย่างไรมาดูเรื่องของการเคลมประกันกันหน่อยหลายเรื่องแล้วนะที่ตามให้รถยกไปแล้วเรื่องของลากเข้าอู่ไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลมประกันสคบก็ได้มีการประสานต่อให้นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสคบประสานเรื่องการเคลมประกันให้ด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อก็คือคปภ.นะครับตรงนี้เรื่องของการเคลมประกันนะครับซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามความเสียหายจริงแล้วก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปนะครับก็แบ่งการประเมินความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับทั้งในส่วนของระดับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะครับเบาะรถส่วนล่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าจนไปถึงจมทั้งคันมีบางคนจมทั้งคันเยอะจริงๆนะครับเห็นตามภาพข่าวก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับความเสียหายของรถไว้หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนคปภ.ได้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนคปภ.1186นะครับเรื่องของการผ่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องของการผ่อนที่หลายๆคนบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระสคบประสานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพักชำระเงินต้นนะครับบางคนกลุ้มใจอยู่นะครับก็ไปพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาเรื่องของการชำระหนี้นะครับก็ไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับอันนี้ก็ลองโทรไปที่เรียกว่าแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารนะครับที่ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือนะครับนี้ก็เป็นการประสานทั้งหมดทั้งมวลให้นะครับสายด่วนสคบฝากเบอร์ไว้หน่อยนึง1166นะครับก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ประสานเรื่องของความช่วยเหลือกรณีรถนะฮะถูกน้ำท่วมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้เมื่อกี้นี้คุณดาวเขตหนองจอกครับฝากคุณบอลถามให้หน่อยเรื่องของการลงทะเบียนผ่านปภ.เรื่องของความช่วยเหลือจากน้ำท่วมอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดาวเขตหนองจอกที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ปภ.ครับนะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้ากรอกรายละเอียดเลยนะครับกรอกรายละเอียดเลยก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดเมื่อต้นชั่วโมงก็ขายไปแล้วเยอะนะครับ65จังหวัดที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว65จังหวัดมาดูสรุปให้อีกเรื่องนึงการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ยื่นคำร้องนะครับขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับ1ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเลยตอนนี้เขาระบบเขาลิงก์กันหมดแล้วนะครับก็จะระบุเลยว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะลิงก์ข้อมูลกันแบบออโตเมติกเลยไม่ต้องกังวลนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีประชาชนครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนละ1 2 3 4 5นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระบบทางรัฐเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเวลา8โมงเช้าหรือนะครับใครที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.เจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69อันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวท.ครับลงไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมยังไงบ้างปภ.เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ค่อนข้างชัดเจนสายด่วนก็ได้ครับโทรไป4ตัวตัวเลข1784นะครับ1784ท่านโทรไปได้เลยสอบถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเรามีที่พึ่งก็คือสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องในทุกๆเวลาครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกๆวันแบบนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนสวท.ของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางเหมือนใจวงใหญ่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับนางเหมือนใจวงใหญ่เดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เดินทางร่วมส่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับในการนี้ครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้นั่งโต๊ะทำงานโต๊ะปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อถือเริกมงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับอยู่ในเพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเหมือนใจวงใหญ่นะครับท่านก็วันนี้มาวันแรกนะครับฤกษ์งามยามดีในวันนี้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่กำลังติดตามอยู่ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้1ตุลาคม2569กดยืนยันหรือยังครับนี่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับวันนี้บางคนบอกหน้าบานเลยแก้มจะยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็จะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้อวดกันใหญ่เลยนะกดรับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เฟส2ไหนใครกดแล้วบ้าง1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้เลยนะครับถามว่าคุณบอลใช้หรือยังไม่เหลือเรียบร้อยซื้อข้าวมื้อกลางวันนะครับที่โรงอาหารของสวท.แม่ค้าก็บอกโอ้ยวันนี้คึกคักมากๆเลยข้าวราดกงราดแกงเนี่ยสนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็สแกนกันนะครับไทยช่วยไทย plus 60-40 เฟส2นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนนะครับมีหลายๆท่านเลยก็แจ้งรายงานข่าวมาด้วยนะครับบอกตลาดคุณบอลวันนี้ก็คึกคักคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ได้ไปใช้เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40 1ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มวันแรกเลยนะครับเฟส2ของเราประชาชนวันนี้ก็เรียกว่ายอมรับสิทธิ์เงื่อนไขกันเรียกว่าวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 เพิ่มเติมวันนี้ก็เริ่มวันแรกครับในการที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนกันนะครับยืนยันสิทธิ์กันเน้นย้ำครับว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แค่กดยอมรับง่ายมากเลยนะฮะกดเรียบร้อยแล้วใครกดแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจก็ได้ครับจะได้รู้กันนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับส่วน ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถจะสแกนเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็กดได้วันนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนก็กดกันโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวคึกคักครับอย่างที่บอกว่าใช้ได้2เดือนนะครับยาวเลย 1,000 บาทใช้ได้2เดือนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงนู่นเลย30พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสแกนนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าสแกนเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยนะครับตอนนี้มีอวดมาบอกว่าซื้อข้าวแกงมื้อเย็นวันนี้แกงกับข้าวกลับบ้านนะครับก็ราคาย่อมเยาเลยทีเดียว 60-40 นะครับรัฐบาลออกให้60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะครับมาดูนิดนึงครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันในจุดสำคัญเคหะคลองจันทน์กันหน่อยลาดพร้าวตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการดูแลพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่บริเวณลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ฟังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดน้ำแห้งแล้วบริเวณเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ตอนนี้ก็มีแจ้งมาว่าระดับน้ำลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาลาดพร้าวนะครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญลาดกระบังครับพื้นที่เขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งมีนบุรีแล้วก็หนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับในจุดสำคัญบริเวณเคหะคลองจันทน์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวตอนนี้แจ้งมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนตอนนี้ก็นำรถครับไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนแล้วก็จุดสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่เนื่องจากว่ามีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วด้วยมาดูอีกจุดนึงครับบริเวณถนนศรีบูรพาตรงนั้นก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมแต่ณวันนี้ครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายแล้วนะครับใครที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นลาดพร้าวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลาดพร้าวแห้งตลอดสายเหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำบริเวณลาดพร้าว101นะครับแล้วก็พื้นที่บางจุดกทมครับก็จะเร่งนะครับในการสูบน้ำออกจากซอยย่อยแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงแยกบางกะปิกันหน่อยตอนนี้แห้งแล้วนะครับบนพื้นที่ผิวจราจรเหลือเพียงแค่น้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยนะครับก็มอบให้กับสำนักงานเขตก็นำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นนะครับบริเวณการสูบน้ำตรงนั้นสักนิดนึงนะครับก็เป็นจุดสำคัญสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับน้องข้าวฟ่างส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องสื่อสารถึงกันและกันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้สวทของเรานะครับเป็นสื่อกลางก็เพิ่มเติมมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันหน่อยคุณวิมลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเพจของเราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางกลับบ้านตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ของจุดสำคัญสำคัญแถวรัชดานะครับบอกฝนตกมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันในหลายๆพื้นที่ทั้งกาญจนบุรีทั้งในส่วนของราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1,200,000 ไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้

0: ให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับหลัง6โมงเย็นนะครับตอนนี้18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับทางโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook ของเรารวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะครับในทุกแพลตฟอร์มที่เรียกว่านำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจากการประชุมหลักๆเลยในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามกันนะครับ2ฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่กลองครับก็ข้อสั่งการสำคัญให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้สถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องไม่มีประชาชนติดค้างหรือยานพาหนะจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยานะครับริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองนะครับจากการประชุมสำคัญสรุปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดูแลความเป็นอยู่แล้วก็การดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนในทุกมิติให้ความสำคัญครับในเรื่องของอาหารยารักษาโรคแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงคือการดูแลประชาชนในพื้นที่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยนะครับในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังคนเข้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดถนนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รีบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็วให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนปภ.นะครับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้พื้นที่ร้องขอนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อดูแลชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในทุกจุดของประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทั่วกรุงเทพมหานครโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัตินะครับเป็นเอกภาพแล้วก็เร่งช่วยเรื่องของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับวันนี้1ตุลาคม2569ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานการประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอาคารสำนักการระบายน้ำสาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงครับโดยมีท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็หารือแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเรื่องสำคัญครับเรื่องที่มีการประชุมกันหลักๆเ

ในวันนี้ก็มีการฟังบรรยายนะครับเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครทั้งทิศทางน้ำระบบคลองประตูระบายน้ำนะครับสถานีสูบน้ำพื้นที่เฝ้าระวังนะครับให้ทุกหน่วยเนี่ยเห็นภาพน้ำทั้งระบบนะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรใช้ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกันเพื่อกำหนดเรื่องของพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็พิจารณาว่าศักยภาพของกองทัพสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนในจุดใดได้บ้างนะครับต้องบอกว่าประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับในการประสานเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของพื้นที่เชื่อมโยงกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับกองทัพแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของการรับข้อมูลสถานการณ์เป็นปัจจุบันเป็นยังไงความต้องการของพี่น้องประชาชนจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการร้องขอนะครับว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากได้เรื่องอะไรจัดกำลังให้ตรงตามสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับโดยเน้นเรื่องของเอกภาพในการอำนวยการแล้วก็การปฏิบัติลดความซ้ำซ้อนนะครับทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ตรงกับจุดที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เรื่องสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันครับว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมกับเหล่าทัพพร้อมจะนำศักยภาพเข้าไปเติมในส่วนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังพลนะครับตอนนี้ก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเรื่องของยานพาหนะก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่เรื่องของเรือนะครับเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องมือช่างยุทโธปกรณ์เฉพาะด้านมีพร้อมนะครับกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนกองทัพพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ทำงานแบบซ้ำซ้อนนะครับและก็ที่สำคัญเรื่องน้ำครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละจุดต้องการอะไรการทำงานต้องเป็นเอกภาพนะฮะ ระดับต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมนะครับที่เรียกว่ามาช่วยตรงนี้นะครับรวมถึงเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานเสริมศักยภาพการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับจุดไหนก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือและก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับแล้วก็แน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ติดตามข้อมูลในเรื่องสำคัญเพื่อที่จะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนจุดไหนต่างๆก็สามารถส่งต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสวทของเราอีกเรื่องนึงครับเปิดข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้กระทรวงมหาดไทยต้องติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัด3จังหวัดอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับจากกรณีของเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ต้องบอกว่าได้รับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมากกว่า90%ของความจุจึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังครับต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยบอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ก็ยังคงมีปริมาณมากและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดก็ไหลรวมไปลงที่แม่น้ำแม่กลองทำให้มีปริมาณน้ำเนี่ยมากเลยทีเดียวส่งผลให้เขื่อนแม่กลองครับต้องระบายน้ำนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นนะครับจากปัจจุบัน1 ถึง 1.5 เมตรนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนทั้งกาญจนบุรีนะครับทั้งราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดเมืองกาญนะครับกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับในฐานะที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ต้องเตรียมทั้งแผนเผชิญเหตุ

0: ครับย้ำกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดต่างๆด้วยนะครับโดยกำชับเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เด็กไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยไม่ต้องรอครับให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างการเคลื่อนย้ายรถอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องรีบแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยรวมถึงยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดนะครับก็ต้องมีแผนสำรองในการติดตามด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องอาหารดูท่านนายกดูทุกมิติเลยเรื่องอาหารนะครับต้องมีความพร้อมในส่วนของประชาชนที่ต้องอพยพต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากทั้งท่านนายกรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการสำคัญไปถึงท่านผู้ว่าราชการทั้งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันอีกแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องฝนฝนด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามรายการอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่สำคัญก็ส่งกำลังใจหลายๆคนที่กำลังเตรียมที่จะออกไปทำงานในช่วงเย็นด้วยเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางทั้งในส่วนของการขับรถด้วยเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าโอ้ฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา

0: สัมพันธ์ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้แหละตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ได้อัปเดตกันว่าจุดไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเรื่องของบางทีแล้วห่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวเรื่องของฝนฟ้าที่ตกมาแต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้มีแขกรับเชิญคุณผู้ฟังครับเป็นท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์วันนี้มีประเด็นเรื่องของ71ปีเรื่องของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อการบริการพี่น้องประชาชนนะครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ของสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับวันนี้ต้อนรับท่านสุภัตราจันทร์ศรีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับประเด็นวันนี้71ปีสทค.สำนักงานธนานุเคราะห์พัฒนาบริการเพื่อประชาชนบทบาทครับภารกิจสำคัญของสำนักงานธนานุเคราะห์มีบทบาทและภารกิจสำคัญเพื่อดูแลประชาชนอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือสทค.โรงรับจำนำของรัฐนะคะเราเป็นโรงรับจำนำนะคะอยู่สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีภารกิจนะคะก็คือในการที่เป็นแหล่งเงินทุนนะคะระยะสั้นสำหรับประชาชนนะคะอย่างเช่นในภาวะที่ต้องการความยากลำบากต้องการความเดือดร้อนมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นนะคะก็สามารถมาจำนำนะคะทรัพย์สินโดยนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันนะคะแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นธรรมค่ะซึ่งบทบาทในการดำเนินงาน71ปีที่ผ่านมานะคะของเราก็มุ่งมั่นนะคะในการให้บริการกับประชาชนให้ได้รับความที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะให้ได้รับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงินนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นตั้งตัวได้นะคะแล้วก็หมุนเวียนในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจหรือสภาพคล่องทางการใช้ชีวิตนะคะขณะเดียวกันเราก็ยังมีการส่งเสริมนะคะเรื่องของให้ความรู้ทางการเงินการออมกับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีความรู้แล้วก็มีวินัยทางการเงินนะคะเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะคะแล้วก็จะได้รักษาทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้เป็นทรัพย์สินที่หลุดจำนำนะคะขณะเดียวกันเราก็มีความที่ตั้งใจนะคะอยากจะนอกจากการที่เราจะให้บริการแล้วเราก็ยังส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้ประชาชนถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นลูกค้าเรานะคะเราก็ยังส่งเสริมทางด้านสังคมอย่างเช่นเรื่องของการให้ทุนประกอบอาชีพนะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทุนเสริมขณะเดียวกันเราก็ยังมีสนับสนุนให้กับทุนการศึกษาอย่างรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนหรือบุตรหลานนะคะของผู้ใช้บริการของเราได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเราก็มอบทุนการศึกษาให้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราก็คำนึงถึงความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกภาวะนะคะความยากลำบากค่ะอันนี้เป็นผลงานในรอบ71ปีที่ผ่านมาขนาดเดียวกันความมุ่งมั่นเราในเรื่องของบริการนะคะเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานะคะรูปแบบการให้บริการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะคะความสะดวกความสบายและการที่จะเข้ามาใช้บริการเราอย่างที่ไม่มีความยากลำบากนะคะจะมีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนะคะลดขั้นตอนนะคะเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราก็ได้พัฒนานะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะนำมาใช้ให้กับผู้ใช้บริการโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางเข้ามาให้บริการก็ได้ที่สาขานะคะก็ก่อนที่จะเข้ามาก็สามารถส่งรูปภาพนะคะหรือข้อมูลทรัพย์ออนไลน์ของประชาชนนะคะให้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราเพื่อที่จะให้มีการตรวจประเมินดูสภาพของก่อนนะคะแล้วก็พูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาถ้าเกิดตกลงกันได้หรือพอใจก็เข้ามาใช้บริการโดยที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่มากนะคะเพราะว่ารับสินค้าแล้วนะคะตีราคากันแล้วก็ได้เงินกลับไปเลยค่ะ
0: โอ้อันนี้ดีมากเลยประเด็นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก่อนถูกไหมครับดูของก่อนได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ใช่ใช่ค่ะท่านเรามีผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะก็ www.awn.co.th นั่นก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้านะคะหรือก็จะมี LINE OA ก็ได้ก็คือ @ppoconnect นี่ก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้สอบถาม

0: คาหรือสอบถามว่าทรัพย
1: ์
0: ส
1: ิน ไ
0: หนที่จะรับจำนำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็ walk in เข้ามาในสาขาที่ใกล้ๆบ้านนะคะขนาดเดียวกันพอเป็นลูกค้าเราแล้วก็ไม่ต้อง walk in เข้ามาก็ได้ส่งดอกผ่านออนไลน์ได
1: ้
0: ส่งดอกเบี้ยผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ผ่อนเงินต้นได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเราไม่ต้องการให้ทรัพย์สินของประชาชนหลุดจำนำนะคะเราก็มีระบบแจ้งเตือนนะคะมีระบบรองรับเพื่อที่ให้เขาได้มีช่องทางในการผ่อนอย่างเช่นเดือนนี้มีดอกเบี้ยจ่ายมีเงินต้นเพิ่มขึ้นมา100ก็ผ่อนได้ค่ะก็ทยอยจ่ายไปค่ะโดยที่ไม่ต้อง walk in เข้ามานะคะก็ผ่านแอปพลิเคชัน
1: เนาะไม่ต้องเสียค่ารถเนาะ
0: ใช่ค่ะผ่านแอปพลิเคชันผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยเน็ก MyMo หรือว่าที่7-11นี่ก็ได้ค่ะเข้าใช้บริการของเราได้ค่ะเรามีช่องทางเพื่อที่จะอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาการบริการให้เข้าถึงกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาวะในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนมาใช้บริการให้เราได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่นะครับเห็นภาพรวมกว้างๆแล้วว่า71ปีเนี่ยก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดในส่วนอีกเรื่องนึงครับสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเนี่ยการทำงานหรือว่าบทบาทต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากแหล่งเงินทุนทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: ก็คือถ้าเทียบกับสถาบันการเงินอันนี้เราก็ถือเป็นสถาบันการเงินนึงเนาะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นอกจากการที่เป็นธนาคารอาจจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปขอสินเชื่อนะคะแต่ของเราอาจจะมีทรัพย์สินนะคะมาเป็นหลักประกันนะคะซึ่งทรัพย์สินนั้นก็เป็นทรัพย์สินที่เป็นไม่ได้จดทะเบียนนะคะที่มาใช้บริการกับเราได้แล้วก็ความที่เราเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วอะค่ะก็สามารถตีราคาแล้วก็ได้เงินไปเลยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีการค้ำประกันนะคะอันนี้ก็สามารถถือว่าผู้ใช้บริการก็ได้รับความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บนะคะแล้วก็เราเรียกเก็บต่ำกว่าถ้าเทียบกับโรงรับจำนำนะคะอันนี้ภายใต้ถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินเดียวกันเหมือนกันก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำของสทค.ของเราอะค่ะถ้าเทียบกับโรงรับจำนำเอกชนซึ่งอาจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.นะคะแต่ของเราเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่าก็คือ 1-5,000 เราแค่ 0.25 สตางค์ต่อเดือนนะคะแล้วเกิน 5,000 5,001 ถึง 10,000 บาทเนี่ยก็ 0.75 นะคะถ้าจำนำ 10,000 ถึง 20,000 นี่ก็ร้อยละบาทอย่างนี้ค่ะถ้าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปเราบาท 25ในขณะที่โรงรับจำนำเอกชนหรือว่าโรงรับจำนำทั่วไปที่อาจจะเรียกเก็บตามพ.ร.บ.นะคะก็คือ2,000 บาทแรกร้อยละ2นะคะส่วนที่เกินบาท25ก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสทค.เราต่ำกว่านะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนะคะช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะคะค่ะ
1: ถามเพิ่มเติมนิดนึงในห่วงเวลาของเรื่องของอุทกภัยตอนนี้ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการสทค.มากน้อยเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมครับ
0: ค่ะค่ะก็อย่างที่เป็นภาวะมันจนตอนนี้นะคะที่ได้รับประสบปัญหาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจริงๆสทค.เองก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะมีสาขาที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือเรื่องของการน้ำท่วมนะคะจากวันแรกก็17สาขาแล้วก็ทยอยเปิดตอนนี้เราก็ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับการให้บริการให้ได้รับการกู้คืนนะคะเรื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็ตอนนี้เราก็ยังมีสาขาที่ยังมีภาระที่ยังต้องดูแลอยู่นะคะอีก3สาขาเท่านั้นนะคะนอกนั้นเราก็เปิดให้บริการได้ทีนี้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ในกรณีที่ลูกค้านะคะที่ได้ความเดือดร้อนตามที่มติครม.นะคะก็ให้เราหยุดนะคะ28-29ในภาวะน้ำท่วมนั้นเราก็ผ่อนผันดอกเบี้ยนะคะให้กับลูกค้านะคะสำหรับในเรื่องมาตรการเยียวยาอย่างอื่นนั้นน่ะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนอกจากดูแลลูกค้าของเราแล้วสทค.อย่างที่บอกค่ะเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นน่ะเราก็สนับสนุนนะคะครัวกลางของพม.ของเราค่ะเราก็ส่งต่อความช่วยเหลือโดยจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะนำส่งนะคะสนับสนุนให้กับครัวกลางของพม.เพื่อจะผลิตอาหารนะคะหรือว่าของใช้ต่างๆส่งกลับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
1: อ
0: ย่างที่เรา ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เรากระทรวงได้เปิดก็คือ1ที่ครัวกลางบ้านราชวิถีนะคะ2ที่ครัวกลางเฉพาะกิจพม.ที่วัดเมื่อวานนี้เราได้ไปเปิดที่กับทอช.นะคะที่ซอยรามคำแหง39ค่ะแล้วที่นอกจากที่ในกรุงเทพแล้วเราก็ยังดูแลพี่น้องนะคะที่รับความเดือดร้อนที่นครราชสีมาด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเปิดสาขาที่นั่นเป็นสาขาที่52นะคะก็ได้รับทราบข่าวว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: อำเภอปากช่องค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะได้ไปสนับสนุนนะคะให้กับทางครัวพม.ของโคราชค่ะเพื่อที่จะนำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ภาวะยากลำบากของพี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากเราก็มีสิ่งใดที่สำนึกได้เราก็ช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเอาละอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการดูแลมาตรฐานการประเมินรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์ด้วยตรงนี้อยากจะเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการสักนิดนึงว่ามีมาตรฐานอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็เราก็คือสำนักงานธนาคารอย่างที่บอกนะคะเรามุ่งมั่นในเรื่องของการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการกับเรานะคะเราก็จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณเข้ามาใช้บริการกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะคะก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานในเรื่องการรับจำนำนะคะในการประเมินราคาทรัพย์ในการเก็บรักษาทรัพย์นะคะแล้วก็การให้บริการที่เหมือนกันนะคะกับที่มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนได้รับใช้กับทุกสาขาค่ะเรามีมาตรฐานในการให้บริการการเก็บรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ก็ทุกอย่างผ่านการประเมินการดูแลนะคะภายใต้การควบคุมนโยบายคุณภาพค่ะ
1: มั่นใจได้สำหรับลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: 71ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสทค.เนี่ยมีการพัฒนาทุกเรื่องแต่อยากเรียนถามเรื่องของการบริการด้วยการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: การพัฒนาอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะมาช่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความสะดวกหรือความแม่นยำในการให้บริการเราก็ตั้งแต่เรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์นะคะเราก็พัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็ช่องทางการให้บริการอย่างที่บอกค่ะว่าเราเพิ่มช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เพื่อที่จะรองรับกับการที่ลดภาระไม่ต้องเดินทางมานะคะเราก็พยายามพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็เครือข่ายของเราที่เราทำงานร่วมกันก็เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่าคว้ารางวัลมาด้วยกับรางวัลเลิศรัฐด้วยความสำคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะคือรางวัลนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสทค.นะคะที่พวกเราทั้งพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกับเราด้วยความที่เราต้องการที่จะพัฒนานะคะการบริการของเราเพื่อต้อนรับกับการดูแลนะคะกับประชาชนเราก็พัฒนาโดยการที่เราจะนำเรื่องของระบบอย่างที่บอกไปค่ะเราพัฒนาเทคโนโลยีระบบการมาใช้จากผลงานของเราก็คือ Power Shop Digital Life นะคะก็คือรางวัลที่ได้จากเมื่อสักครู่ที่ถามแล้วค่ะว่าเป็นรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐนะคะก็ประเภทระดับบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจชื่อรางวัลนะคะ
1: ตอบโจทย์ตรงใจ
0: ก็คือใช่ค่ะคือตอบโจทย์ตรงใจก็คือภายใต้แนวคิดของเราก็คือประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่านพิธีกรได้ถามเลยค่ะประเมินไวเพราะเรามีมาตรฐานในการให้บริการที่เป็น ISO 9001นะคะ2015เหมือนกันเตือนทันใจก็อย่างที่บอกค่ะเรามีช่องทางการออนไลน์นะคะเรามีรูปแบบการเตือนลูกค้าเพื่อไม่ให้ทรัพย์หลุดจำนำเรามีช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทางเฟซ Facebook นะคะหรือเว็บไซต์หรือว่าทาง Instagram TikTok YouTube หรือ Call Center อันนี้ก็เป็นช่องทางที่กับให้กับลูกค้าขนาดเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเรามีเรื่องของการส่งเสริมวินัยการออมให้ความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าได้บริหารจัดการทรัพย์สินของเขาก็เป็นทรัพย์ที่ไม่หลุดจำนำซึ่งการดำเนินการอย่างเงี้ยทั้งหมดในคอนเซ็ปต์เนี้ยมันสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการตอบแก้ปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการทำให้ประชาชนน่ะได้รับการบริการที่ยกระดับนะคะมีคุณภาพการบริการเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงที่ทรัพย์จะหลุดนะคะก็เป็นการที่ทำให้กับประชาชนได้ตอบโจทย์ตรงใจสมกับรางวัลที่เราได้ค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลที่ได้มานะครับเป็นการการันตีถึงความที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยสโลแกนแนวคิดเห็นบอกประเมินไวเดือนทันใจไม่หลุดจำนำตรงนี้เป็นยังไงครับสโลแกนแนวคิดตรงนี้ครับท่าน
0: ก็อย่างที่ได้นำเรียนไปอะค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปเนาะประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำค่ะก็คืออย่างว่าประเมินไวก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีการบริหารจัดการการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะในการให้บริการกับประชาชนก็มาตรฐาน ISO นะคะ 9001 นะคะแล้วก็เตือนทันใจอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีระบบช่องทางนะคะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อที่จะดูแลทรัพย์ของลูกค้านะคะไม่ให้ทรัพย์หลุดของลูกค้านั้นเป็นทรัพย์หลุดจำนำนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการส่งเสริมให้กับลูกค้าได้มีช่องทางในการผ่อนต้นส่งดอกเบี้ยนะคะเพื่อจะรักษาทรัพย์ของเขานะคะซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะเป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาพัฒนาเป็นเรื่องของการรองรับการบริการให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ
1: นี่นะครับมีการสะสมคะแนนแล้วก็แลกรับสิทธิ์ด้วยเหรอครับโปรโมชั่น
0: อ๋อค่ะคือตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะนำเรียนนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เราอยากจะประชาสัมพันธ์บอกต่อกับลูกค้าของเรานะคะช่วงนี้นะคะเรามีช่องทาง LINE Official Account นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคือ @ppo.connect นะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อกับเราและขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็สามารถนะคะเข้ามาในเมนูสะสมแต้มนะคะค้นหาไลน์ @ppo.connect นะคะแล้วก็เข้าเมนูสะสมแต้มลงทะเบียนสมาชิกนะคะในการใช้บริการทุกๆ1คะแนนจากยอดการใช้บริการ20บาทของท่านนะคะต่อ1ใบเสร็จนั้นน่ะจะสามารถเก็บไว้นะคะเป็นคะแนนแต้มเพื่อแลกรับคูปองนะคะเราได้มีเครือข่ายกับสุกี้เป็นส่วนลดกับสุกี้ตีน้อยนะคะได้แล้วก็กับมาใช้บริการกับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าในกลุ่มเจมาร์ททุกสาขาอันนี้นะคะสะสมแต้มของเราแล้วก็ไปใช้บริการได้คูปองมีจำนวนจำกัดและแลกสิทธิ์ได้ถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะส่วนอย่างอื่นก็ติดตามในเงื่อนไขที่กำหนดได้ค่ะ
1: ครับผมเดือนหน้าจะขยายสาขาด้วยเหรอครับหรืออย่างไรบ้างคร
0: ับ อ๋อสาขาเราขยายเรียบร้อยแล้วค่ะคือสาขา52อย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเรามีสาขาเปิดใหม่นะคะที่นครราชสีมาค่ะอันนี้ในเมืองนะคะตรงถนนประจักษ์อันนี้เป็นสาขาที่เราเปิดเมื่อวันที่11กันยายน2569นะคะและเร็วๆนี้นะคะในปีงบประมาณนี้แหละค่ะในโทษทีค่ะในปีพ.ศ. 2569นี้เราก็จะมีอีก2สาขาที่เตรียมเปิดนะคะก็คือที่นครปฐมและร้อยเอ็ดค่ะในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่บางทีแล้วเดือดร้อนยิ่งช่วงเวลานี้ครับเรื่องของอุทกภัยก็มีมาหลายๆคนก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้เงินด้วยตรงท้ายรายการ
0: ใช่ค่ะเราต้องขอถ้าทุกคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรื่องของการหมุนสินทรัพย์ที่จะต้องเอาไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าท่านมีสินทรัพย์หรือมีสิ่งของที่นำมาจำนำกับเรานะคะช่วงนี้ก็สามารถใช้บริการกับเราได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะนอกจากการให้บริการที่ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วนะคะดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วการให้บริการของเรายังมีความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมนะคะแล้วเราก็ดูแลทรัพย์สินของท่านนะคะให้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะคะซึ่งจะเป็นที่พึ่งนะคะทางการเงินนะคะก็สตค.นะคะขออยู่เคียงข้างประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะทุกยากลำบากอย่างไรก็ให้นึกถึงเราแล้วมาใช้บริการกับเราเราจะดูแลสินทรัพย์จำนำของท่านนะคะแล้วดูแลชีวิตและครอบครัวของท่านอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรามีโครงการมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าถ้าเดือดร้อนคิดถึงธนานุเคราะห์ให้เป็นที่พึ่งของท่านในยามยากนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณสุภัตราจันทร์ศรีนะครับรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์ครับนี้ที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับในห้วงเวลานี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาแหละอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอุทกภัยด้วยนะครับก็อยากจะมีที่พึ่งก็นึกถึงสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับโดยกระทรวงพม.ที่ก็ ็อยากจะเป็นสื่อกลางในการที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทบาทเรื่องของภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด71ปีนะครับเพิ่งคว้ารางวัลมาด้วยก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะข้อความที่ส่งเข้ามานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามการหนีเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่สำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ตจวด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการสื่อสารของเรามากมายนะครับมีคุณปัญญาแพงเหล่านะครับวันนี้ส่งเป็นสติกเกอร์ช่อดอกไม้ให้กำลังใจพระรุ่งคุณจารินีนี่นะครับเป็นข้อความสวัสดียามเย็นมาพระรุ่งมาเยอะเลยคุณทองพูนด้วยแล้วก็มีขอบคุณได้รับสิทธิ์เฟส2เรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2นะครับหรือว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนบอกตื่นแต่เช้าเลิงบอลแล้วก็กดเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบนเข้าไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนชอบเข้าไปอ่านเพราะว่ามีข้อความที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็สื่อสารง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะครับตอนนี้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีการพยากรณ์อากาศมาแล้วก็อินโฟกราฟิกนี่เข้าใจง่ายนะครับที่สำคัญคือเรื่องของตัวอักษรนี่หลายคนบอกว่าโอ้โหอ่านง่ายแล้วก็มีข้อความเด็ดๆแบบโดนใจเจนซีนี่นะครับขอบคุณมากข้อความบอกว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเตือนไปถึงที่นนทบุรีด้วยแล้วก็นครปฐมสมุทรสาครนะครับมีฝนปานกลางฝนตกหนักนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มฝนก็กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นก็เดินทางกลับบ้านกันด้วยความปลอดภัยในทุกที่เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแกล้งกันปะคุณพี่ฝนกลางกรุงอั้นรอเลิกงานนี่นะฮะใช้ศัพท์แบบว่าใครที่จะเดินทางช่วงเย็นติดร่มไปด้วยเพราะบางคนอาจจะเลิกงานช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มนะครับก็ต้องติดร่มแล้วก็เดินทางไปในทุกที่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากไปดูเพิ่มเติมกันได้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าทยอยเล่าให้ฟังกันนะครับในจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงในเพจของกระทรวงอวครับต้องบอกว่ามี1นวัตกรรมมาแล้วก็กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านได้มีการเปิดตัวเขาบอกเป็นนวัตกรรมแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงจุได้ 2-3 ตันนะครับโดยล่าสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนวัตกรรมนะครับในการใช้เรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนครับจุดที่ดำเนินการอยู่คือบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังเขาได้มีการทดสอบด้วยคุณผู้ฟังร่วมทดสอบแล้วก็ใช้นวัตกรรมเป็นทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเขาบอกว่ามีการนำมาประยุกต์เป็นแพกู้ภัยนะครับตรงนี้น่าสนใจแพกู้ภัยเนี่ยเป็นการเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนวัตกรรมแพกู้ภัยดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนครับจากเรียกว่าหลายภาคส่วนเลยมาดูจุดเด่นกันคุณผู้ฟังครับของนวัตกรรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นระบบโครงสร้างโมดูล่านะครับที่1ประกอบง่าย2รวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงมีความทนทานทนต่อกระแสลมแล้วก็คลื่นได้เป็นอย่างดีแพกู้ภัยลำนี้ครับมีความกว้างเนี่ยประมาณสัก47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบรรทุกบรรจุได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัมหรือคิดง่ายๆก็โอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับคือสามารถที่จะจุได้ประมาณ 2-3 ตันต้องบอกว่าหนักได้แล้วก็บรรทุกได้เยอะน้ำหนักก็คือกิน ินน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือสามารถวิ่งได้ทั้งน้ำตื้นก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ขนาดนะครับเพียงเรือขนาดเล็กในการลากจูงเหมาะมากๆเลยในการช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งภารกิจสำคัญของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทีมงานนะครับก็ได้ร่วมโดยสารบนแพกู้ภัยนะครับแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็นำถุงยางชีพครับคือทดสอบจริงเลยนะไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็เอาถุงยางชีพเอาอาหารเอาน้ำดื่มเอายารักษาโรคเนี่ยไปจนนี่เลยครับไปจริงๆเลยนะครับบนแพกู้ภัยที่เป็นงานนวัตกรรมชิ้นนี้แหละนะครับไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เอาถุงยางชีพอย่างที่บอลบอกไปนะครับแล้วก็ไปยังตลาดหัวตะเข้ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าถึงยากเข้าถึงลำบากแต่พอมีแพกู้ภัยก็บอกว่าสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปยังจุดที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับภารกิจดังกล่าวครับได้รับการสนับสนุนเรือไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยลากจูงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้นะครับจากนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขามีการวางแผนโดยการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า1ประโยชน์ก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็ในน้ำลึกก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับลงไปในจุดที่ยากลำบากก็ได้ในน้ำที่ลึกก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับและคณะก็เดินทางต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสถานที่ดังกล่าวครับก็ถูกปรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในห้วงของอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนต้องบอกว่าในจุดนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นพันๆคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านที่อพยพมาเนี่ยก็จะอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวซึ่งก็มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอวนะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพมกองทัพบกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญครับที่นำมาฝากกันแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงมากแล้วก็จุได้หนักประมาณสัก 2-3 ตันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการผนึกกำลังเอาจริงเลยลงไปช่วยจริงเลยนะครับในจุดที่เข้าไปถึงยากเข้าไปถึงลำบากนะครับในพื้นที่ลาดกระบังก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนเรื่องของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดครับบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ตชด.ครับเร่งช่วยชาวสังขละบุรีตอนนี้ครับเขามีการสร้างเป็นสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบนะครับ200เมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างชุมชนหลังเกิดน้ำท่วมนะครับโดยสถานการณ์ที่ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าฝนตกหนักมากๆที่สังขละบุรีนะฮะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำท่วมในถนนสำคัญในจุดของสังขละบุรีที่กาญจนบุรีส่งผลครับประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าน้ำท่วมมากเลยเข้าออกก็ยากลำบากนะครับตรงนี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตเรื่องของการจัดหาอาหารต่างๆด้วยทั้งด้านของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134เขามีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดที่เดือดร้อนล่าสุดครับก็มีการจัดกำลังพลร่วมก่อสร้างเขาเป็นสะพานไม้ไผ่แบบรูปบวบเนี่ยนะฮะความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก200เมตรพร้อมสนับสนุนรถกระบะเข้าไปขนย้ายไม้ไผ่แล้วก็นำไม้ไผ่ในพื้นที่กองร้อยเนี่ยมาจัดทำเป็นแพรูปบวบแล้วก็เชื่อมต่อสร้างเป็นสะพานซึ่งสะพานดังกล่าวครับก็เป็นสะพานชั่วคราวสามารถที่จะช่วยเหลือประชา ชนในจุดนั้นเนี่ยได้กว่า68ครอบครัวมีเส้นทางสัญจรในชุมชนได้ตอนนี้นะครับจากที่เข้าออกลำบากมีเส้นทางที่ถูกตัดขาดตอนนี้ก็สามารถที่จะช่วยประชาชนในจุดนั้นไปซื้ออาหารซื้อของจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปดูภาพนะครับแนะนำคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีภาพลงไว้นะครับพี่ๆตำรวจตชด.ก็ร่วมกันสร้างสะพานเห็นถึงความตั้งใจนะครับร่วมกันโอ้โหเรียกว่าคนละไม้คนละมือครับประชาชนผู้นำชุมชนมีจิตอาสาด้วยนะครับมาร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็สร้างสำเร็จแล้วก็คืนเส้นทางการสัญจรจากเดิมที่เคยถูกตัดขาดประชาชนเดือดร้อนตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางไปซื้ออาหารได้นะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆก็สามารถใช้สะพานดังกล่าวได้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็ต้องนำเรียนแล้วก็สื่อสารเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยที่ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกทม.ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยที่เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมสายหลักนะครับของวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินนะครับถนนพระยาสุเรนเสรีไทยนะครับสุวินทวงศ์แล้วก็มีกรุงเทพกรีฑาฉลองกรุงนะครับลาดกระบังรวมถึงหลวงแพ่งนะครับถนนหลวงแพ่งแล้วก็มีสายไหมจุดดังกล่าวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็ครอบคลุมอีกหลายเส้นทางดังนั้นมาสื่อสารแบบนี้ครับเพื่อที่จะต้อง1ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยต้องวางแผนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางนะครับในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปด้วยความปลอดภัยล่าสุดครับคุณผู้ฟังแจ้งมาราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ครับบริเวณขาออกนะครับน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเลยฟุตบาทนะครับทางด้านของรถเล็กตรงนี้ก็ต้องแนะนำว่าอย่าพยายามไปก่อนนะครับที่บริเวณถนนราชพฤกษ์เพราะว่าอาจจะสัญจรลำบากแล้วก็ยากนิดนึงกับการเดินทางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อมูลข่าวสารนะครับเรารวมถึงการส่งต่อเรื่องของการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่จะได้สื่อสารแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังการประชุมครม.เรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมใช้งบกลางนะครับที่เหลืออยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งได้มีการกันสำรองไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคาดว่าจะเพียงพอสำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติโดยรัฐบาลครับเป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งท่านดูแลพื้นที่ภาคกลางท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะดูแลพื้นที่ภาคเหนือท่านทรงศักดิ์ทองศรีดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกนะครับล่าสุดครับก็ได้มีการอนุมัติเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเข้าไปในเพจของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับตอนนี้ก็เริ่มพร่องน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งมาจากเรื่องของการแถลง JICCระบุว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเริ่มมีการปรับการระบายน้ำนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำในระยะต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยน้ำส่วนนี้ครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก 2-3 วันนะครับก่อนจะถึงเขื่อนแม่กลองนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนสำคัญสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับน้ำจากพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกก็ ้องบอกว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครับจุดดังกล่าวนะครับทั้งฉะเชิงเทราครับพื้นที่3อำเภอลุ่มต่ำคือบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากบางปะกงก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับได้นำเรียนแล้วก็ประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่ามีความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข้อมูลอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนอกเหนือจากนี้ครับวันนี้มีอุบัติเหตุจุดสำคัญด้วยวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีเหตุรถเก๋งเห็นคลิปแล้วใช่ไหมฮะรถเก๋งพุ่งชนประชาชนครับภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชด้วยใครที่ได้เห็นคลิปก็จะเห็นเลยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย3รายคือมีผู้หญิงครับวัย60ปีเนี่ยเขาบอกว่าติดอยู่ใต้กันชนอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ไปนำส่งนะครับคุณยายวัย60ปีนี่แหละที่โรงพยาบาลกลางคนขับครับคุณผู้ฟังเป็นชายวัย78ปีเขาบอกแบบนี้กำลังเดินทางทำบุญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชายคนนี้เกิดอาการมึนงงแล้วก็เกิดวูบจากความดันโลหิตนะฮะโรคความดันเนี่ยก็เผลอเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งเข้าชนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าทางด้านของสน.พระพลาชัยเนี่ยก็เตรียมสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากจะให้ไปติดตามในคลิปซึ่งต้องบอกหลายคนติดตามอยู่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้จุดสำคัญสำคัญต่างๆนะครับทั้งส่วนของรัชดาทั้งส่วนของถนนลาดพร้าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกลงมาช่วงบ่ายเลยหลายคนแจ้งมาว่าการเดินทางวันนี้ค่อนข้างที่จะเจอรถติดนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยหลายพื้นที่วันนี้เจอลูกเห็บตกนะครับมีการแชร์กันอยู่ทุกๆโซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครดังนั้นครับในทุกๆการเดินทางต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเปิดสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้

0: ขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่99%ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำ97%ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำ105%ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
3: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
2: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
5: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญ

0: อันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปนะครับก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
1: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
4: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงวันนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
3: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
5: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทน แทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
6: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
5: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
7: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
8: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
7: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
9: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
10: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
9: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
11: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
9: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิตาโลรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวิทยุกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านทางด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัลนะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญนะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ที Sport 7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามถ่ายทอดสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Playในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์เนี่ยเขามือสูงด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกเนี่ยสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่นะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะครับมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากแก้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับเราก็เข้าสู่รอบชิง เหรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ถ้าแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะเข้าสู่รอบรองแพ้จัดอันดับ5ถึง8นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงธรนะกัปตันทีมทูประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัตถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วง2แต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้ง2ฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้0-2เซตสุดท้ายเราก็หลังชนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปจัดอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะฮะเฟืองทีฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33ปีเรา16ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที21.68วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีกับอีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจะเป็นวินาทียาวๆนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ ก็บูมกับสลิดก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านคอมแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ3-6และ0-6ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขันในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสหมึกนะครับพลเอกเดชชัยหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เลิศเจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะเที่ยวที่2จีนชนะมาตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการขันลู่เนี่ยใน UCI แรงกิ้งเขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคายะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานีนะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้กับเจี้ยวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราทางด้านของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปรินต์นะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลัง0ต่อ1เที่ยวเที่ยวที่2ครับอาวังเนี่ยสปรินต์ได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจ่ายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คีรินชายนะครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AIS Play เนี่ยต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะฮะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตรโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูก จัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยด้วย7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0จุดนะครับก็ทำไมการันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดหนึ่งนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเกิดเราไม่ชนะไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8อะไรประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจัดอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะฮะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7:00 นชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยตะกร้อ4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตตะกร้อมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหานี่ทีมงานจักรยานด้วยนะฮะเป็นกรรมการจักรยานในการแข่งจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำท่วมบ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับแล้วข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะนะครับจิตอาสาในการช่วยเรื่องของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสุรวิชัยนะครับส่งข่าวเรื่องของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปาพัฒนะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณแตงโมนะฮะชลบุรีเริ่มชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่านี่ท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีครับ East Cross ที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญินนะจากสิงคโปร์นะฮะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำใน13สโตรก13อันเดอร์พาร์นะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาร์โปรซิมทางด้านของณัฐกฤษดาวงทวีลาภนะก็4โอเวอร์พาร์นะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรั้งที่7ต ตามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนเนี่ยนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิลีไทเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหญิงนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหนิงเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีที่สุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งกีฬานะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์ปันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะฮะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแต่60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญนะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 53นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีธาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นแล้ว LA 2028นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็จะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอ๋อ เดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่อย่างจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ทายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดลไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะฮะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีแล้วก็ตาเรสนะครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะฮะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขันโมโต3เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อยเอเดเมสโมโต4เอเชียครับนะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม East NJT Racing Team นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสนามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็มาร์คคิวกฤษศักดิ์สิงห์อภงนะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Red to Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับWorld Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมค์คิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจตันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปคือลอดแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

0: ข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราช

0: บุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
2: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
3: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่ อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
4: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
3: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพมมารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรานวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-19 ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
10: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมึงโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือเอาบุญไอ้ที่ลือเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานเนี้ยบริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนร่วมเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆรับหายจากลินเท่านั้น2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปะวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขณะนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่าพ
ู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพล่ามต่อโจหัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกกระดินราคาถูกเอาแค่เป็นหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศมีสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะเราเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิ
1: ถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผ่านน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่ม

0: การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2569แฟนคลับคงติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเจอน้ำท่วมหนักเลยนะเที่ยวนี้หนักเลยต้องปิดโรงพยาบาลนะปิดโรงพยาบาลย้ายไปผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายทหารนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเรายังอยู่นะฮะโรงพยาบาลปิดแต่ว่ารายการสุขภาพดีวิถีไทยยังอยู่นะฮะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลกันและกันด้วยนะภาวะน้ำท่วมปีนี้นะมันมาเร็วมาแรงมาเยอะจริงๆนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้อาจารย์2หรือว่าดร2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มาเป็นวิทยากรนะไม่รู้ว่ารุยน้ำมาหรือเปล่าอยู่ที่บ้านมันเห็นบอกว่าท่วมทั้งโรงพยาบาลท่วมทั้งที่บ้านด้วยเนาะอ่ะไปคุยกับทางดร.สองเลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ที่บ้านท่วมไหมครับ
4: ที่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะก็ถึงบ้านมาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อ่ะค่ะทีนี้มันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือคือจะอยู่บ้านมันจะออกมายากก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น
3: หนักเลยนะปีนี้หนักเลยใช่ไหมครับ
4: อู้ปีนี้หนักค่ะจนทำให้คิดว่ามันอาจจะวีหนักกว่านี้ก็ได้นะค
3: ือ
4: แล้วการประเมินการของเรามันต่ำเกินไปอ่ะคือเราคิดว่ามันคงจะเกิดแหละแน่ๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมในจุดที่มันสูงอะค่ะที่เราก็คิดว่าป้องกันเป็นอย่าง

0: ปีอย่
1: อ
0: าง
1: ื
0: เช่น
1: ม
0: ตึกเจ้าพระยาอย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: เง
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ยค่ะ
1: คือที่ผ่า
0: แ
1: น
0: ล้
1: ม
0: ว
1: าเ
0: ก
1: รา
0: ็
1: ก็
0: เข้า
1: พยายามป้องกันแล้วก็เอาอยู่พอสมควรแต่ว่าปีนี้มาก
0: ใช
1: กว่า
0: ่
1: น้ำมันมากกว่าปีผ่านๆมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปรับผู้ป่วยคือการท่วมเนี่ยมันท่วมจากอำเภอกบินคืออำเภออื่นเนี่ยมาก่อนเราก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นมาไว้ที่โรงพยาบาลเราเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยการเดินทางของบุคลากรของผู้ป่วยก็ทำได้ยากก็แล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันท่วมหนักขึ้นเนี่ยการซัพพลายยาหรืออะไรเงี้ยต่างๆก็จะทําได้ยากเราก็รับคนไข้มากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ท่วม
1: แล้ว
0: เอ
1: ค่ะ
0: ง
1: ท่วมด้วยโอ้
0: แล้วก็เร็วมากคื
1: ม
0: อ
1: ัน
0: เ
1: ข
0: ร
1: ึ
0: า
1: ้นเร็ว
0: จร
1: ขึ้
0: ิน ง
1: เร็
0: ๆเ
1: ว
0: รา
1: จริงค
0: พ
1: รับ
0: ยายามจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งรับอยู่เนี่ยประมาณ3-4 วันท
1: ม
0: ี่น้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายจากมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ทหารมาอีกอ่ะมาช่วยกันตอนแรกมันเหมือนเอาอยู่แต่ว่าพอระยะหลังที่มันน้ำมันมาแรงเนี่ยค่ะมันก็ดันกระสอบทรายอาจารย์มกรเนี่ยก็น่าจะเล่าได้ดีเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะใจ
1: โอ้
0: ก็คือแกก็โพสต์ตอนกลางคืนว่าจะไหวไหมเนาะเรา
1: ลุ้
0: ก
1: น
0: ็ยัง
1: ลุ้นคร
0: ไป
1: ับ
0: ให้ความเห็นว่าเราต้องผ่านได้สิเพราะว่าเราไม่เคยคือน้ำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาอยู่ครั้งหนึ่งเราก็สุดท้ายเราก็เอา
1: เออ า
0: ออ
1: ย
0: ก
1: ู่
0: แ
1: อ
0: ต่
1: อก
0: ป
1: ได
0: ร
1: ้
0: ากฏ
1: ครั
0: ว
1: บ
0: ่าตอนหลังเนี่ยมันก็เข้ามาทางกำแพงทางอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ตอนนี้เราก็เอาผู้ป่วยคนสุดท้ายออกแล้วนะคะว
1: ค
0: ัน
1: รับ
0: นี้เราก็ย้ายไปตั้งคือเจ้าหน้าที่ยังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายคือเราก็เลือกอะนะคะสถานที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยไม่ใช่ตามไปท่วมนะคะแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะค
1: คระ ับครับ
0: ก็มีการเซตอัพที่ตรงนั้นอาจารย์มกรก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: ะก็
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะโคจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็มีผู้ป่วยที่ยังไปรักษาที่นั่นส่วนพวกเราที่อาจจะบ้านถูกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ทางนี้เพ
1: คร
0: ื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: ดูแลอย่างสอก็จะเดินทุกวันน่ะในส่วนที่
1: ตรวจต
0: ส
1: ร
0: อ
1: าร
0: ับผิดชอบไปดูใช่ว่ามันเสียหายมากมายอย่างวันนี้ก็ปีนไปดูตึกเจ้าพระยาก็เห็นเอ๊ะมันมีน้ำคือเจ้าตึกเจ้าพระยานี่คือจะคือด้านพื้นนะคะคือถึงคอ
1: โอ้โห
0: คือลงไปไม่ได้อะจกลงไปไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็น้องผู้ชายก็บอกเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเราก็ไปเห็นประตูมันแง้มน้องก็ดูเอ้าน้ําเข้าแล้วนะคะก็เลยโทรบอกพี่ต้อมว่าเอ๊ะเอาไงดีพี่ต้อมบอกเอ๊ะคือไปเอาเครื่องสูบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซิวใหม่ทีนี้สองก็เลยปีนพอน้ํามันเริ่มลดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอปีนได้สองก็ปีนเข้าไปในตึกเมื่อสักครู่ค่ะก็ไปกับน้องมุกก็ไปกันสองคนแล้วก็มีน้องผู้ชายไปด้วยเขาก็เห็นเออแบบก็เสียหายน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะเรายกของขึ้นเกือบหมด
1: ครับ
0: ที่ยกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกไอ้พวกตู้พวกนี้มันหนักอะเรายกไม่ไหวอะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่เจอก็คือมันเป็นพวกฝุ่นที่มันมากับน้ำอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยคุยกับพี่ต้อมแล้วก็ผอ.ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะเข้าไปทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเพื่อกำจัดฝุ่นออกไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการปล่อยน้ำมันก็จะมาอีกแต่ว่าก็อาจจะช่วยลดเรื่องคราบเรื่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานนะเราก็อยากให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปสำรวจด้วยว่ามันมีความชื้นตรงไหนอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: น้ำยังทรงตัวอยู่ว่าหรือว่าเริ่มลดบ้างแล้วครับ
0: เท่าที่ดูค่ะมันลดพี่บรมแต่ว่าลดอยู่แบบประมาณสัก
1: น้อย
0: 4-5 ซม อ่ะ
1: อ๋
0: มันน้อย
1: น้อยแต่ครับผม
0: มันน้อยค่ะก็
1: ก็
0: ต้องรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะไปทางบ้านสร้างอ่ะ
1: ต่อไปทาง
0: หร
1: บ
0: ื
1: ้
0: อ
1: าน
0: ถ้
1: ส
0: า
1: ร้าง
0: บ้านสร้างรับเต็มที่เนี่ยน้ำถึงจะลงจากเรา
1: ต้องระบา
0: แต
1: ย
0: ่
1: ออ
0: ก็
1: กไป
0: ต้องประกอบกันกับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนักแช่ไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าน้ำตรงจุดเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกไปเพราะมันมีการ เขาเรียกว่าส่งน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรด้วยเงี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์หลายอย่างแล้วก็ตอนหลังเองเนี่ยการสร้างบ้านเรือนของเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร
1: ปิดกั้น
0: ไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
1: โอเคก็ยอมรับจริงๆว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องน้ำขึ้นเร็วตั้งหลักกันไม่ทันก็ถือว่าเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับโอเคครับให้กำลังใจเนาะดร.เนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเชิญครับคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยให้แฟนคลับของเราได้ทราบ
0: วันนี้ก็จะพูดเรื่องน้ำกัดเท้าค่ะ
1: โอ้เขา
0: เชื่อว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบคือตอนนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือสถานการณ์เนี่ยคือนอกเหนือจากภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยจะลงมาทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและในขณะนี้ในขณะเดียวกันในภาคตะวันตกก็ได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเหนือไปค่ะแล้วถ้าสักประมาณปลายเดือนมันก็จะไปที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้าก็มันบอกว่าแรงนี่นาแล้วทำไมมันถึงเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะคะ
1: ค
0: ือเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปค่ะเป็นความชื้นอยู่ด้านบนทีนี้พอมันมีลมอะค่ะที่พัดนะคะพวกบวกกับพวกการเปลี่ยนแปลงของอากาศอะไอ้ความร้อนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำค่ะคือตอนนี้บนอากาศเนี่ยมันมีหยดน้ำพร้อมอยู่แล้วจากการระเหยของพวกน้ำบนดินหรือว่าจากทะเลนะคะมหาสมุทรอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพบกับภาวะที่มันก็จะท่วมสุดขีดร้อนสุดขีดหนาวสุดขีดแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากน้ำท่วมระลอกนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยอากาศหนาวแล้วปีนี้ก็อาจจะหนาวยาวนานไปจนถึงมีนาแล้วก็
1: โ
0: อเมษาก็คือจะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนสุดขีด
1: ร้อนสุดขีดแล้วร้อนนานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมปรับมือรับกับธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังคิดยังคุยกันว่าอย่างเช่นก็มีคนไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกไว้เพราะน้ำท่วมก็ตายหมดเลยนะคะก็เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปเราต้องมีบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างคือเราก็จอดเรือไว้ค่ะส
1: ่
0: วนชั้นบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉียงนะเฉลียงหน้าบ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว
1: ้ปลูกต้นไม้ที่พอจะปลูกไว้กินไว้เป็นอาญาได
0: ้ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนะคะก็คือเรื่องน้ำกัดเท้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลุยน้ำมาหลายวันแล้วก็คันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ครีมไอตัวน้ำกัดครีมน้ำกัดเท้ามาทาแต่ว่าเชื่อว่าเราทำไม่ทันต่อความต้องการของของคนที่
1: ต้องการ
0: ที่มีจำนวนมากเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องน้ำกัดเท้าก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยคือเนื่องจากผิวเท้าเราเนี่ยค่ะมันมีความบางใช่ไหมคะท
1: ี
0: นี้ตัวน้ำเนี่ยมันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันไหลไปทางนึงแต่เราอ่ะเดินสวนทางกับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดันน้ำ
1: ต้าน
0: บางคนอาจจะบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะอันนี้ไม่จริงนะคะมันพังกำแพงโรงพยาบาลมาเยอะนะ เพราะฉะนั้นเท้าเราเนี่ยไม่คารณานะคะพอเดินไปช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นเท้ามันจะเปื่
1: อ
0: ยวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้นะคะก็คือว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าทำได้นะคะขอแนะนำให้ซื้อบูทให้มันยาวหน่อยบูทยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นที่พื้นดินเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นบนพื้นปกติเนี่ยค่ะเราก็ล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นง่ามเท้า
1: ง่ามเท้าสำคัญจุดสำคัญจุดอ่อนจุดอ่อน
0: เมื่อวานเนี่ยสองอ่ะถูกปลุกตอน5 ทุ่มให้ไปเก็บห้องยา ราะว่าเจอน้ำใช่ไหมเราก็ไปเก็บเสร็จเดินมาเห็นทหารนอนเรียงรายมีทหารคนหนึ่งสองยัดถ่ายรูปเท้าเลยสองอ่ะสงสารเขามากเลยนะ
1: ค
0: ือง่ามเท้าเขาเลือดออกอ่ะที่บรรลุแล้วเขาก็ต้องเอาทิชชู่มาแบบ
1: คอยซับ
0: แบบโปะไว้อ่ะคือแต่เขาก็หลับไปแล้วนะเขาก็โปะทิชชู่เพราะว่าเขาคงล้ามากอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็เห็นแล้วแบบโอ้น่าสงสารมากทีเนี้ยเวลาเราคือทหารเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปลดป้องกันเท้าด้วยไอ้คอมแบทอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ชื้นค่ะเพราะฉะนั้
1: น
0: เนี่ยพอเราใส่บูทแล้วเนี่ยเราต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้สะอาดก่อนนะคะเช็ดโดยเฉพาะง่ามเนี่ยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านมีวาสลีนนะคะหรือครีมที่มันหนืดๆนะคะทาพอกเข้าไปเลยค่ะ
1: ครีมที่มันหนืดๆมัน
0: มันอาจจะเหนอะหนะนะคะแต่ว่าแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่าก่อนเราจะลงน้ำอะค่ะเราทาเคลือบไว้เลยทาเคลือบไว้ค่ะ
1: แล้วก็ได้ครับผม
0: แล้วก็ไปเดินค่ะทีนี้บางคนอะบอกว่าถ้ามันเป็นรองเท้าบูทอะเวลาเราทาวาสลีนอะมันจะเหนอะเกินเราก็อาจจะเลือกเป็นครีมอื่นที่ตัวหนาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังแค่เขาเรียกว่าอะไรมันจะยังเป็นแค่แบบระคายเคืองอะค่ะ
1: ครับ
0: มันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระยะนี้ค่ะต่อไปมันจะกลายเป็นระยะที่เกิดแผล
1: เข้าสู่เนื้อแล้วเกินผิวหนังแล้วครับผม
0: เข้าสู่เนื้อทีนี้พอเข้าสู่เนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสพอแผลมันเปิดเนี่ยค่ะแล้วเราไปเดินน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะบางทีถึงแม้เราทาวาสลีนเนี่ยวาสลีนมันก็แค่คุมเท้าแต่ไอ้แผลเนี่ยมันไม่ได้ฮิวมันไม่ได้รักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมีที่บ้านน้ำกัดเท้าครีมน้ำกัดเท้าก็ทาไปนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าเอาวาสลีนมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับผงขมิ้นชัน
1: เ
0: นี่ยหรือถ้ามีผงมะขามป้อมอีกนิดหน่อยอะค่
1: ะ
0: คือตัวมะขามป้อมเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาสมมติว่าในช่วงระยะที่สองอะค่ะพอน้ำมันซอสได้แล้วเนี่ยมันจะมีขุยเกิดขึ้นตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะช่วยขัดขุยเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ฮิวแผลได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีมะขามป้อมไม่เป็นไรขมิ้นชันอย่างเดียวก็ได
1: ้ก็ยังพอได
0: ้แต่สูตรเนี้ยก็ต้องบอกนะว่ามันจะเหลืองนะแต่ถ้าไม่มีอะค่ะถ้ามันวิกฤตแล้วจริงๆใช้ไปเถอะค่ะ
1: ต้องใช้
0: เราป้องกันเท้าเราก่อนเพราะว่าถ
1: ้
0: าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอันตรายมากๆ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเริ่มหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติที่มันเป็นขุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแผลเกิดเนี่ยค่ะพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีหนองเนี่ยอันนี้จะจัดการยากแล้ว
1: อ
0: ันนี้อาจจะต้องถ้ายังไปโรงพยาบาลได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการกำจัดหนอง
1: ใช่
0: ก็อาจจะเป็นวิธีแบบโบราณก็คือเข็มนะคะแล้วก็ลนไฟนะคะแล้วก็ที่ผู้พองอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องแกะ
1: บ
0: ่งออกมาแล้วก็ให้หนองมันออกนะคะแล้วก็รีดหนองออกให้หมดนะคะแล้วก็คราวเนี้ยลุยน้ำไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้
0: คือจะต้องแพ็คแล้วนะคะก็คือเอาหนองเนี่ยจัดการให้หมดนะคะขมิ้นชันแพ็คเข้าไปค่ะแล้วก็อาจจะเอาพลาสเตอร์แปะนะคะขมิ้นชันเนี่ยถ้าไม่โดนน้ำนะถ้าเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำเลยนะจากประสบการณ์เนี่ยขมิ้นชันแพ็คเนี่ยนะคะสักวันสองวันก็หายแต่ต้องเอาหนองออกนะเอาเลือดเอาหนองออกให้หมดนะคะ
1: ให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงครับ
0: แล้วก็เอาขมิ้นชันแพ็คก็หายค่ะแล้วก
1: ็อย่าให้โดนน้ำด้วยอย่าให้โดนน้ำด้วย
0: ทำให้หายดีนะทำให้แห้งผิวให้แห้งนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแพ็คให้ดีแล้วก็สองสามวันหายก็สามารถมาลุยน้ำได้นะคะทีเนี้ยจุดที่ต้องสังเกตก็คือว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะต้องคือบางบ้านไม่มีไฟอะนะก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือจุดบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะมันจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วเท้า
1: ครับ
0: แล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้งไม่ใช่อุ้งเท้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเท้าอะค่ะหน้าเท้า
1: หลังเท้าอะเหรอ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บรมที่เวลาที่เราเหยียบด้านหน้าเท้าอะ
1: อยู่ใต้ฝ่าเท้าใช่ไหม
0: ใต้ฝ่าเท้า
1: ใต้ฝ่าเท้าด้าน
0: เท้าอะค
1: ่
0: ะ
1: ใต้ฝ่าเท้าแต่
0: ด้านหน้า
1: แต่อยู่ด้านหน้าด้านนิ้วด้านนิ้ว
0: ใช
1: ่ใช่ครับผมครับผม
0: ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องออกไปลุยน้ำนะกลับมาแนะนำนะคะว่าคือให้ล้างนะคะเอาสบู่เนี่ยล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ส่องดูค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนไหมนะคะ
1: ครับ
0: เอาเพราะว่ามีแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นแผลแต่ว่ามันมีเหมือนกับเท้าเหี่ยวๆหน่อยนะคะหรือแดงๆเนี่ยพวกนี้ใช้วาสลีนยังเอาอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นแผลแล้ววาสลีนอาจจะไม่ได้แหละอาจจะต้องใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามียาแบบมาตรฐานนะคะก็อันนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ยาถ้าสมมติไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาแจกมาค่ะก็ใช้ยาได้เลยนะคะ
1: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันแยกออกไปจากพวกทิงเจอพวกน้ำยาน้ำแดงยาแดงอะไรหรือปะหรือว่าสามารถใช้แทน
0: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติค่ะก็คือว่ามันเป็นครีมที่เคลือบผิวไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีเรียกว่าตัวซาลิซิลิกที่ไปกัดเซาะที่มันแบบว่าเป็นขุยๆออกแล้วก็ให้ใหญ่ตัวค่ะซึมเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันก่อนนะก็คุยกับพี่ต้อมว่าพี่ต้อมถ้ามันวิกฤตไม่มีทำไงอ่ะพี่ต้อมก็บอกว่าให้สองเนี่ยกวนแต่ว่าให้เอาแบบให้เขาเรียกว่าถึงจุดที่มันไม่มียาก่อนแล้วอ่ะก่อนค่อยทำเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้ขมิ้นนะคะมันจะเหลืองมากแล้วแกก็กลัวว่าคนไข้ก็จะรับไม่ได้
1: ไม่กล้าใช้กลัวไม่กล้าใช้
0: ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดดูเราคำนวณสูตรไว้แล้วค่ะว่าถ้าวิกฤตสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสุดนี้ค่ะ
1: อันนี้แผนสำรองเราแผนสำรองเราเตรียมไว้แล้ว
0: ใช่ๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได
1: ้ของอภัยภูเบศทำตัวไอตัวยาแก้น้ำกัดเท้าไว้ด้วยหรือไหม
0: ทำแต่มันไม่พอ
1: มันไม่พอใช่
0: เนี่ยทำออกมาล่าสุดเนี่ย4,000เนี่ยหายวิบไปใน1วัน
1: โอ้คร
0: ับ ใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการเยอะไงคะก็เลยคุยกันกับพี่ต้อมว่าแล้วการขนคือตอนนี้มันวิกฤตตรงเรื่องการขนส่งด้วย
1: ครับใช่เดินทางลำบาก
0: ถ้าเราจะซื้อแบบสารเคมีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิกฤตเยอะก็เลยคิดกับพี่ต้อมว่าถ้ามันวิกฤตแล้ว
1: แผน2
0: ไม่ได้แล้วเนี่ยแผน2สมุนไพรเราเนี่ยหรือว่
1: า
0: ใช่เท้าเหลืองก็ไม่เป็นไรยังรักษาเท้าไว้ได
1: ้ครับครับจุดอื่นๆจุดอื่นๆที่สามารถไปหาซื้อน้ำยาน้ำยากัดเท้าในพวกร้านขายยาต่างๆเขามีขายใช่ไหมอาจารย์
0: คิดว่าไม่มีค่ะ
1: หรอ
0: ใช่มันต้องเป็นคือมันต้อง
1: ทำเฉพาะก็ทำเฉพาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยใช้กันเยอะ
1: นั่นน่ะส
0: ิแต่ว่าต่อไปเนี่ยคิดว่าจะได้ใช้เยอะ
1: สต็อกต้องสต็อกไว้ครับผมครับผมต่อเลยครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะมีบางสูตรของยานะคะที่ร้านยาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เข้าสู่
1: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพอาจจะไม่เต็มร้อย
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าร้านยาก็อาจจะไม่สต็อกของพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ถูก
1: ใช่ต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็ใช่ถึงฤดูกาลบางทีมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกันก็มีน้ำมันน้อยก็ไม่ท่วมก็ไม่ก็ไม่ได้ขายอีกครับผมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปร้านยาก็อาจจะได้พวก
1: วัสลีน
0: ได้วัสลีนหรือว่าอาจจะได้พวกยาฆ่าเชื้อราย
1: าฆ่าเชื้อรา
0: แต่ทีนี้บางทีเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันไม่หนืดพอคือสูตรการดูแลเท้าอะค่ะในช่วงน้ำกัดเท้าเนี่ยเราต้องมีอะไรเคลือบถ้าไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยเท้าเราก็เปล่าๆเลยเจอกับน้ำไป
1: มันก็ละลายหมดมันก็ละลายหมด
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับครับครับครับประมาณน
0: ี้ทีนี้ในส่วนที่สามอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเราเนี่ยค่ะได้ใช้ตัวยาใน เฟสที่สองที่บอกว่ามันเริ่มมีขุยนะมันเริ่มมีหนองมีอะไรอย่างจัดการเรียบร้อยละก็มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะสามมันก็จะเข้าสู่เฟสเท้าที่ใช้ได้ปกติแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยก็คือดูไม่ละเอียดจากที่เคยดูแลคนไข้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอยู่ง่ามเท้าเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราเขาไม่ได้ดูอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปรากฏทำไปทำมามันลามครับเป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเชื้อราเนี่ยมันจะมากับกลิ่นค่ะ
1: เหรอ
0: คือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมีกลิ่นนะคะ
1: ให้ประเมิน
0: หร
1: ืออ
0: ย่างบางให้ประเมินเลยอันนี้น่าจะเป็นเชื้อราโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านยาเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อรานะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะ
1: ลักษณะสังเกตแผลลักษณะเชื้อรามันมีลักษณะที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีค่ะเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะผิวลอกค่ะ
1: ผิวลอก
0: คือตอนแรกเนี่ยในเฟส2เนี่ยมันจะเริ่มแค่เหมือนกับมันจะมีขุยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสาะเข้าไปที่เท้าใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ขุยเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดมันให้ดี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อแล้วมีความชื้นเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นผิวที่ลอกเป็นแผ่นๆพอลอกเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมกับมีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็น
1: เข้าสู่
0: สงสัยได้ว่าเชื้อราได้นะคะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ตอนนี้หมอกลัวมากนะคะก็คือโรคฉี่หนู
1: เออใช่นะคะใช่มากับน้ำด้วย
0: ฉี่หนูใช่นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปสัมผัสหนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉี่หนูเนี่ยนะคะมันบางทีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันที่ปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยนะคะพวกนี้มันจะมีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในน้ำในดินพวกเชื้อพวกเนี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสนะคะทีถ้าเราไม่มีแผลค่ะเราไม่มีแผลไม่เป็นไรเลยโอกาสที่จะเป็นฉี่หนูน้อยมากแต่ไอ้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือมันเป็นแผลค่ะมันมีร่องรอยของแผลนะคะถึงจะเป็นนะคะทีนี้ลักษณะของฉี่หนูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า
1: เ
0: ราสงสัย
1: ติดเชื้อแล้ว
0: ก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยนะคะมีปวดน่องตาแดง
1: ปวดน่องจุดนี้พิเศษหน่อยปวดน่องตาแดงอันนี้อาจจะจะเด่นถ้ามา2อันนี้ปวดน่องตาแดงก็จะแตกต่างกับไข้หวัด
0: อ
1: ื่น
0: ค่ะว่าตอนนี้ตัวเองอะตาแดงอยู
1: ่อดนอน
0: แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไป
1: โดนฉี่หนู
0: เราตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่มีหมอแล้วเพราะหมอไปอยู่โรงพยาบาลสนามมุกก็เลยเอาบอกว่าลองกินยายาไออะไรนะยาไอยาสมุนไพรอะค่ะเข้าไปก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้หายไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่หายก็อาจจะน่าสงสัยแล้วนะ
1: ต้องไปตรวจเพิ่ม
0: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือบอกไว้นะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คือการดูแลเท้าค่ะเท้ามานะคะดูแลเท้าก่อนสมมติเราจะไปลุยน้ำใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่มีทางเลือกค่ะทามันเป็นกับวาสลีนนะคะแล้วพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็เช็ดออกค่ะยอมเหนอะหน่อยแต่เพื่อเท้าเรานะคะ
1: ค
0: แล้วก็กลับมาค่ะเอาสบู่ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะง่ามนิ้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ
1: ค
0: ไฟฉายส่องมีแผลไหมนะคะถ้าไม่มีแผลก็จบถ้ามีแผลก็อย่างที่บอกค่ะถ้าแผลเนี่ยนะคะมันเพิ่งเริ่มเจอนะคะมีหนองมีหรือมีเลือดก็ซับออกนะคะเอาเลือดซับออกให้หมดแล้วก็ใส่ผงโรยขมิ้นไปได้ยอมเหลืองหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ดีค่ะหายดีนะคะ
1: ขมิ้นชันของเพลเบียดเนี่ยก็แกะแคปซูลมาโรยได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช้ได้เลยค่ะ
1: มีขายทั่วไป
0: หรือว่าถ้าใครมีขมิ้นมะขามป้อมขมิ้นชัน
1: อ
0: ันนี้ก็ใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่กันได้เลยครับของเราเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเยอะเหมือนกันไอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นเยอะหรือว่าอย่างที่เราเจอเยอะก็ผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะความรู้สึกของเท้าไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีบอกว่าเอ้ยถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่สะดวกในการทำงานคือแนะนำให้ใส่รองเท้านะคะ
1: ครับครับยังไงแนะนำให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับผมครับ
0: คือเดี๋ยวไปเหยียบอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลย
1: น
0: ะคะ
1: ใช่ใช
0: ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้าค่ะ
1: สำคัญนะเพราะต้องลุยน้ำ
0: เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้เดี๋ยวเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังได้ถาม
1: ได้ครับให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็โอ้โหช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุยสู้กับน้ำนะคุณหมอก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานกันนะครับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆมาผสมผสานในการดูแลนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ทางดร.สองท่านพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับยุกยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทางภัยผู้เบรกของเราที่อยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราย้ายห้องมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะใช้รับเบอร์โทรศัพท์รับสายผู้ฟังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคืนพฤหัสกับคืนวันศุกร์เป็นเบอร์02-290-0473นะครับ02-290-0473นะฮะขอบคุณไปยังคุณนิตยาด้วยนะครับร่วมทำบุญช่วยทางภัยผู้เบศนะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเอไปวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะเจอแล้วผ่านทางมูลนิธินะครับของอภัยภูเบศนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชื่นเป็นบัญชีของอภัยภูเบศนะครับบริจาคเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นบัญชีเติมบุญนะเติมบุญครับขอบคุณทางคุณนิตยานะฮะโอเคครับก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่ตั ากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวนะเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้นะฮะอ่ะผู้ฟังครับมาเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามจะปรึกษานะครับหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีของเราพูดคุยกันได้เลยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยโดยตรงนะครับ02-290-0473นะครับอยู่กับทางด้านดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนี่ท่วมตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองเท่าที่ผมทราบก็ท่วมในตัวเมืองตัวจังหวัดด้วยนะฮะราชบุรีก็ท่วมเนาะท่วมกันเยอะพอสมควรกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วนะกรุงเทพเริ่มดีขึ้นเห็นว่าแถวแฟลตคลองจันก็น้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังต้องระบายต่อเนื่องกันไปนะครับแถวนนท์ก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วหวังว่าฝนคงไม่ซ้ำหนักนะถ้าตกก็ตกให้พอหยุดให้เราระบายหายใจหายคอกันได้นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางดร.สองนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะฮะเรารับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้คุยสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะครับทีละท่านไปนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับทีละท่านนะครับรอให้วางสายแล้วก็ค่อยโทรเข้ามา โอเคครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
9: ค่ะจากกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยค่ะ
1: โอ้ด่านมะขามเตี้ยเชิญครับอาจารย์สองฟังอยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ก็มีปัญหาน้ำกัดเท้าเช่นกันค่ะท่านอาจารย์
10: จะเป็นได้สังเกตไหมคะมันเป็นระยะไหนแบบ
9: มันน่ามันได้แต่คือมันผิวหนังมันพองนะคะอาจารย์แล้ว มันเป็นน้ำใสๆแล้วจะคันคันคันแล้วก็แสบยิ่งเขาแบบยิ่งถูยิ่งคันก็เลยเอาเข็มอะค่ะไปสะกิดให้มันแตกพอแตก มันจะมีน้ำใสๆออกมานะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นรูโบ๋ๆนิดนึงค่ะ
10: ค่ะ
9: ก็พยายามที่จะไม่ไปโดนน้ำแต่ที่บ้านก็คือทำไร่อะค่ะก็ต้องเข้าไปดูในไร่ในอะไรเสร็จแล้วช่วงนี้พอน้ำเริ่มหยุดนะคะเอางี้ก่อนช่วงที่เป็นนะคะพอแงะแล้วน้ำเหลืองมันมีน้ำใสๆนะคะไม่ใช่มันเป็นเหมือนตุ่มพองอะค่ะอาจารย
10: ์
9: แ
10: ล้ว
9: ก็เอาน้ำเกลือสำหรับล้างแผลไปล้างนะคะแล้วก็เป็นยาเหลืองไปใส่ ช่วงนี้น้ำลดแล้วไม่โดนน้ำเหมือนมันจะแห้งแล้วอะค่ะท่านอาจารย
10: ์
9: แต่มีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะที่น้ำเกลือที่เขียนไว้อะค่ะมันเขียนไว้ตั้งแต่ปี67มันหมดอายุไหมคะท่านอาจารย์
10: น้ำเกลือเนี่ยเราปิดฝาไว้เนาะ
9: ปิดเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยค่ะแต่เราซื้อไว้นานแล้ว
10: อ๋อไม่เป็นไรค่ะ
9: อ๋อยังใช้ได้อยู่นะคะ
10: ใช่ใช่ค่ะ
9: ค่ะแล้วยาเหลืองก็เหมือนกันยังใช้ได้แล้วยาเหลืองก็เหมือนกันนะคะหมดเมื่อปี68แต่ว่าเท่าที่สังเกตแผลก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มแห้งขึ้น
10: ก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะคือโดยปกติเวลาสมมติเราทำยาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกำหนดวันหมดอายุไว้นะคะซึ่งแต่ว่าทั้งเนี้ยทั้งนั้นเองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่บอกว่ายาเนี้ยคือบางอันเนี่ยถ้าเราเก็บยาไม่ดีเนี่ยนะคะมันอาจจะหมดอายุก่อนวันที่ระบุก็ได้คือหมายถึงคุณภาพมันเสียไปก่อนที่จะหมดก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้ถ้ายังไม่เคยเปิดเลยเราเปิดใช้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ
9: อ๋อค่ะท่านอาจารย์ก็น่าจะเบาขึ้นนะคะแต่ก็ยังใต้ก็เหมือนที่บอกคือใต้อุ้งเท้าเราเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยมันจะมีข้อพับใช่ไหมคะตรงเนี้ยยังมีอาการอยู่ยังมีอาการเหมือนกับเหมือนยังเป็นเหมือนหนังพองๆนะคะแล้วก็ดูยากมองไม่ค่อยเห็น
10: คืออาจจะต้องให้คนอื่นช่วยดูค่ะทีเนี้ยไอ้ตรงหนังพองๆอ่ะถ้าจะแนะนำนะคะก็คือสกิดออกให้น้ำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อไอ้ยาเขาเรียกว่าอะไรโพวิโดนไอโอดีนพวกเนี้ยค่ะก็ทาหรือว่าไม่งั้นก็ใช้ขมิ้นโรยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราก็เอาไอ้ผ้าก๊อซพันสำลีค่ะเอามาหุ้มเลยเนาะหุ้มรอบสมมติว่ามันเป็นตรงอุ้งเท้าอะค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะสมมติมันมีหลายจุดอะก็โปะขมิ้นชันแล้วก็เอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ถ้าพี่สมมติว่ามันจำเป็นจริงๆว่าเราต้องไปนาไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถุงพลาสติกใส่เอา
9: อ๋อถุงสวมเลยถุงพลาสติก
10: ใช่ถุงพลาสติกสูงเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อให้เพื่อทำให้โอกาสที่แผลของเราอ่ะมันจะไปเสียดสีใหม่เนี่ยมันเกิดได้น้อยลงอ่ะแต่ดีที่สุดก็คือต้องไม่ใช้อ่ะมันจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็ยังต้องใช้ถูกไหมล่ะเท้าเราอ่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็คือแพ็คให้แห้งแพ็คให้ดีเอาไอตัวผ้าก๊อซเนี่ยค่ะก็คือพันหรือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พลาสเตอร์แบบที่มันกันน้ำอะค่ะอันเนี้ยพันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนะคะเพื่อที่จะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการกระแทกค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ในบริเวณน้ำเนี่ยเราก็เอาออกมาค่ะถอดออกมาแล้วก็ให้มันได้เรียกว่าไม่ให้เท้ามันอบอะค่ะพออบมันก็จะมีความชื้นใหม่คือเท้าเราเนี่ยเวลามันเกิดการระคายเคืองเนี่ยนะคะแล้วไปเจอความชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นค่ะ
9: ค่ะคือรู้สึกกังวลเพราะว่าบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกแล้ววันที่6เอ๊จะต้องไปโดนอีกแล้วแผลมันจะจากที่มันเริ่มแห้งแล้วหมูเนี่ยมันต้องพุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: คือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติตอนเนี้ยค่ะเราไม่ได้สัมผัสน้ำเนาะก็คือพี่เนี่ยให้คนทั้งบ้านคนที่บ้านก็ได้นะคะดูให้หมดว่ามันมีตุ่มไหมถ้ามีตุ่มก็คือสกิดแล้วก็เดรนน้ำมันออกเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเอาขมิ้นชันเนี่ยโรยบนผ้าก๊อซนะคะแล้วก็แปะบดไปแล้วก็แพ็คให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ลดการสัมผัสน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติจะอาบน้ำอะไรก็พันใช้ถุงพลาสติกพันเนี่ยค่ะ 2-3 วันดีขึ้นชัวร์
9: ค่ะอาจารย์คะขมิ้นสดได้ไหมคะ
10: ขมิ้นสดไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเรซินมันจะเหนียวๆค่ะ แล้วมันจะยิ่งไปทำให้แผลเนี่ยมันหายช้าถ้าจะใช้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้เป็นตัวขมิ้นผงค่ะเพราะว่าแผลเราอ่ะมันชื้นอยู่แล้วเราไม่อยากให้ได้รับความชื้นเข้าไปอีกนะคะมันจะยิ่งทำให้หายยาก
9: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเข้าใจนะคะขอบคุณมาก
1: ด
9: ี
1: จ
9: ัง
1: เลย
10: ค่ะยินดีค่ะ
1: สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ
9: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะท่วมเยอะท่วมเยอะนะจากกำแพงเพชรเห็นว่าน้ำลดแล้วกำแพงเพชรก็เดี๋ยวลงมาเจ้าพยาต่อนะเจ้าพยาตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำกันนะจากนครสวรรค์มาสู่ชัยนาทชัยนาทเข้ามากรุงเทพก็อ่ะติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะใครที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องลุ้นกันแทบทุกปีปีนี้อาจจะต้องหนักลุ้นหนักหน่อยเนาะอ่ะต่อครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษามาเลยครับต่อสายมาเลยครับทีละท่านตอนนี้สายว่างแล้วสายเข้ามาแล้วด้วยจากไหนครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับปิดวิทยุเลยอ่ะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
11: ได้ย
1: ิน
11: ไหมคะ
10: ได้ยินจ้า
11: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณโรมฮะ
1: เชิญครับเชิญครับ
11: อยู่นครสวรรค์ค
1: ่
11: ะ
1: บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันทำไมอ๋อมีอะไรเหรอ
11: หมอฮะที่ขอโทษนะตัวเองเป็นเบาหวานนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วแล้วก็หัวแม่เท้าเนี่ยหัวแม่เท้าสองข้างเนี่ยด้านข้างๆมันเนี่ยเวลาเราใส่รองเท้าเวลาเราเข้าครัวรองเท้ามันจะแข็งหน่อยรองเท้ายางแล้วมันเป็นหมาหนาฮะหนังมันหนามันด้านหนาสองข้างเลยโอ้โหแม่เท้าเนี่ยนะฮะข้างๆมัน
10: อ่
11: ะมันด้านแล้วเราก็เอาไอ้นั่นเอายาที่เขาวัสลินที่เขาขายอ่ะเอามาใส่นะฮะเขาแนะนำอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลเขาบอกพอใส่แล้วมันหายไปแล้วหลังจากนั้นมันแห้งแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะตัดหนังที่แข็งๆด้านๆเนี่ยทิ้งอ่ะก็ตอนนี้มันก็ฝนตกแล้วก็ลุยน้ำบ่อยเรายังไม่กล้าตัดเลยจะให้ทำไงฮะมันไม่หายฮะใส่ยาไอ้นั่นอ่ะมันไม่หายมันแข็งแล้วมันด้านเจ็บไม่เจ็บเวลาเราลูบเนี่ยมันแข็ง
1: อ๋อเรารู้สึกรำคาญแต่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหม
11: ไม่
1: มันเป็นนิ้วโป้งด้านนอกใช่ไหม
11: ฮะเป็นด้านนอกนะ
1: ด้านนอกในโป่งด้านนอกโอเคครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยด้านๆแข็งๆอยู่แต่ว่าอาจจะ
11: แข็งด้านเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าทุกวัน
1: เ
11: วลาเข้าครัวเนาะ
1: ใช่ๆอ่ะ
11: ครัวเราอยู่ข้างนอก
1: โอเคเดี๋ยวเราให้ทางดร.ท่านแนะนำเชิญครับ
10: ค่ะก็คือบริเวณที่ด้านตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะตัดออกได้นะคะคือมันจะมีวิธีการตะไบออกอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บค่ะพอผิวมันหนาขึ้นมันจะเจ็บ
1: ความซอฟมันจะน้อยลงครับ
10: ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นคือเท้าเราอ่ะจะบางลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสัมผัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือบางทีก็เกิดแผลง่ายหรือบางทีมันก็จะเกิดความนูนหนาของผิวทีนี้เราเป็นน้อยๆมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ตะไบมันเลยเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผิวที่มันแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเจ็บ
11: แข็งด้านเลยค่ะสองข้างด้านนอกหัวแม่เท้าด้านนอกนะฮะไม่ใช่ด้านในด้านนอกที่เรากระทบรองเท้าทุกวันเน
10: ี่
11: ย
10: ใช่ค่ะทีนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาทำเล็บอะค่ะเขาทำได้
1: สะดวก
10: พ่อให้เขาทำให้พ่อให้แม่อยู่ค่ะ
1: ถ้าไปสะดวกไปถ้าไปไม่สะดวกทำไงดีด็อกเตอร
11: ์ทำไงได้ฮะแต่เรามีที่ตะไบนะฮะมี
10: ได้ค่ะก็คือเราอะนะคะเอาวัสลีนทาก่อนเอาวัสลีนนะทาวัสลีนนะคะทาก่อน
11: วัสลีนที่เขาทำให้นิ่มๆมันนะ
10: ใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปตะไบเลยมันเจ็บมากค่ะ
11: ซื้อมา
10: ก็เอาวัสลีนทานะคะ
1: เดี๋ยวคุณนะฟังนิดนึงฟังเดี๋ยวอธิบายนิดเชิญครับเชิญครับ
10: ค่ะพอทาวัสลีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาไอ้ตัวตะไบอะค่ะมาไล่ค่ะนะคะ มันก็จะมีความนิ่มลงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ออกเยอะหรอกแต่ค่อยๆทำไปค่
12: ะ
10: มันก็จะนิ่มลงแล้วก็ความหนาของเนื้อผิวมันก็จะลดลงด้วยค่ะ
12: ค่ะทำทุกวันใช่ไหมฮะวันละครั้งละครั้ง
10: ก็ทำใช่ค่ะทำวันละครั้งเนี่ยค่ะสมมติว่าก่อนที
12: ่วัสลินก่อนใช่ไหมฮะ
10: คือแนะนำให้ทาวัสลินก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะถ้าตะไบเนี่ยค่ะถ้าเราทำไม่เป็นน่ะนะเพราะฉะนั้นทาวัสลินไปก่อนแล้วก็ตะไบค่ะ
12: ค่ะตอนแรกตั้งมาตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ไม่ที่มันคมคมอ่ะที่เป็นสมัยใหม่ที่นั่นเล็บที่มันคมคมอ่ะจะตัดเลยนะฮะเนี่ยจะตัดที่แข็งแข็งตอนนี้มันกลัวมันจะเข้าลึกกลัวเลือดจะออก
10: ไม่ควรนะคะไม่ควรไปตัดนะคะเพราะว่ามันลักษณะที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆหนาขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปตัดผ้านะคะมันจะลึกอะค่ะ
12: มัน
10: อาจจะเกิดแผลได้ค่ะแนะนำให้ตะไบค่ะถ้าวัสลีนแล้วก็ตะไบเอาค่ะถ้าหลังอาบน้ำนะคะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทำค่ะทำไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองค่ะถ้าไม่ไปร้านนะคะ
1: ครับ
10: แต่ถ้าไปร้านเนี่ยเขาจะ
12: ถนัดไปร้านเลยค่ะร้านนี่ไม่สะดวกไปเลยค่ะเพราะไม่มีใครพาไปแล้วร้านเสริมสวยก็ไม่เคยไปผมก็ให้หลานตัดให้อะไรเงี้ยไม่เคยไปร้านเสริมสวยนะฮะ
1: ครับ
10: ได้ค่ะ
12: พอดีเป็นเบาหวานด้วยไงแต่ว่าแต่ในห้องอ่ะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใช่ไหมแต่เราก็ใส่รองเท้าในห้องก็อีกอย่างนึงใส่รองเท้าห้องนอกก็ออกไปก็ต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาเลยมันก็ด้านแข็ง
10: หรือไม่ต้องอยู่บ้านต้องหารองเท้ามาใส่ค่ะ
12: ใส่ฮะ
10: หลังจากตะไบเป็นปกติแล้วอ่ะหารองเท้ามาใส่ค่ะ
12: ใส่ทุกวันอยู่นี่ก็ใส่ฮะเนี่ยที่นอนที่เตียงเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงมีรองเท้าอยู่แล้วเพราะเป็นเบาหวานคือต้องใส่รองเท้า
1: โอเคครับมันเป็นจุดที่สัมผัสแล้วก็จะเป็นจุดด้านบ่อยๆเราก็ต้องทำบ่อยๆแหละครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก็ทำไปนะครับ
12: ค่ะ
1: โอเคเท่าที่ทางดร.อธิบายวิธีการดูแลเองในเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะครับ
12: เข้าใจแล้วค่ะ
1: โอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม
12: ตะไบที่เราตัดเล็บนะฮะ
1: ตะไบที่เราตัดเล็บใช่ไหมครับดร.ครับ
10: ใช่ใช
1: ่ใช่ครับ
12: มี
1: ลองขูดลองดูนะครับ
12: โอเคนะคะขอบคุณมาก
1: ไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะมีประเด็นเดียวนะเบาหวานมีปัญหาไหมจ้า
12: อยู่ชุ้มแสงเหรอฮะขอโทษนะคุณแม่ลม
1: ใช่ครับใช่ครับ
12: ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะฮะอยู่อำเภอเมือง
1: อ๋อครับครับเบาหวานเป็นไงบ้างคุมได้ไหม
12: เบาหวานก็มันก็สูงบ้างเป็นบางครั้ง
1: ก็ต้องคุมเรื่องอาหารให้ได้เนาะโอเคครับออกกำลังกายเท่าที่เราออกได้คุมอาหารเนาะ
12: ก็เดินได้แถวบ้านเนี่ยค่ะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ก็ต้องทำไปทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับอย่าให้ล้มด้วยนะอย่าให้ล้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า
12: ขอบพระคุณมาก
1: ยินดีครับ
12: มันค่อยจะล้มอยู
1: ่ระวังนี่ระวังผู้สูงอายุครับ
12: คุมระลม
1: ครับครับโอ้มองดูเวลาหมดเวลาพอดีอาจารย์ครับดร.ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
10: ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอเคครับทุกท่านหมดเวลาช่วงแรกแต่ว่าชั่วโมงหลังครับคุณหมอมกรเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมกรทำงานด้วยกางเกงขาสั้นนะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงแล้วเจอหมอมกรต่อนะครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
19: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
20: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
14: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทั้งที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอก็ด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
1: ตรงได้เป็นผอ.ได้เป็นผอ.ยัง
2: ได้เป็นผอ.โรงพยาบาลสนามอ่ะ
1: เห็นมั้ยเปลี่ยนรถเลยเหรอเปลี่ยนรถเลยเหรอ
2: ผู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
1: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
2: ยอดครับ
1: มากันน้ำมากันน้ำเลยใช่ไหม
2: มากันน้ำเลยฮะ
1: โอ้โชคลาภมากันน้ำเลย
2: แหมพี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะ
1: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริง
2: ๆสุดยอดเลยฮะครับผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยาครับโรงพยาบาลนี่โหเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
1: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยเนาะ
2: ตอนนี้ปิดบริการ
1: ปิดบริการเลย
2: เพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
1: ม
2: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพง
1: ศ์
2: นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
1: ั้
2: งประจีนปีเลยฮะ
1: โอ้
2: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมพี่ดูอบพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
2: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
1: โอ้โห
2: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอะเพราะว่าสงคราม
1: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็เป็นในตัวเลยเนี่ย
2: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
1: ทิ้งระเบิด
2: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดน
1: ระเบิด
2: ระเบิดนะฮะก็ก็เคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
2: ครับ
1: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
2: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
1: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
2: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยก็ความแข็งแรงของปูน
1: เหมือนกับเอาซุงมาวางเป็น
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เป็นแบบเสาเข็ม
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้ตอก
2: ครับก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
1: ครับ
2: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
1: เป็นอย่างไรเขาถึงหัวอกเลย
2: ครับผม
1: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
2: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
2: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
1: อ๋อโอเคครับครับครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
2: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
1: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี
2: ่นิดเดียว
1: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
2: ก็ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
1: จากเขาใหญ่นะน้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
2: จากสระแก้วทางสระแก้ว
1: แล้วก็มาจากเขาใหญ่

0: ใช่ไหม
1: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสักแก้วนะ
0: มันมีภูเขาทางด้านสักแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำน้ำฝน
1: ก็มามันมาลงมาจากเขาแล้วก็
0: บ่ามาม
1: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
0: เออเป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
1: ลงมาอย่างนั้นเลย
0: โอเคแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
1: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
0: โอ้โหขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
1: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
0: อุด
1: แต่ว่า
0: อุดสูบ
1: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
0: เออ
1: เอาชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
0: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
1: ครับ
0: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
1: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะฮะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
0: ฮะ
1: กลิ่นของ
0: สะดือเนี่ยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
1: เบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
0: ครับ
1: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำถดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
0: ึ่
1: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมส์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก็เป็นจุดเริ่มของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
0: คร
1: ับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโพรงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะฮะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมี นะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมๆกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลองดม
0: ดูสักหน่อยดิ
1: เปิดสะดือหน่อยจะลองดูว่ามันต่างนะ
0: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
1: ต้องไวๆต้องฝึกนิดนึง
0: ต้องใช่ครับครับผมครับ
1: สิบโลฮะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะฮะ
0: เป็นไงจมูกเป็นไง
1: ดมกลิ่นก็รู้แล้วใครไม่อาบนะ
0: คือดูตัวเองด้วยนะ
1: ตัวเองด้วย
0: ใช่วันนี้ไม่มีเฟสใช่ไหมคุณหมอ
1: โอ้ไม่มีฮะ
0: ต้องแจ้งวันนี้งดเฟซนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าผู้ประสบอุทกภัยนะครับ
1: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
0: ครับผมจะใจสู้จริงๆแล้วโอเคครับ
1: มันไม่มีที่ไปฮะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
0: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้
0: ในค่ายป่ะ
1: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
0: อ๋อกลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เนาะ
1: ตอนในโรงพยาบาล
0: โอเคโอเคเชิญครับโอเคครับต่อครับ
1: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือซีทีสแกนฮะ
0: โอ
1: ้เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
0: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
1: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
0: อันนี้สำคัญตีบแตกถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
1: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
0: จะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได
1: ้มัน
0: แยกไม่ได้แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
1: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
0: ่พอเป็นจุดสังเกต
1: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมุติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
0: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
1: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไป CT สแกนอยู่ดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
0: ครับ
1: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเอ็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปรภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมฮะพูดลำบากนะฮะ
0: ปากตกยก
1: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้อย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกคือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
0: อ่
1: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
0: ้
1: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
0: อ
1: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองครับข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะเอาอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาจจะอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งนะครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งมากเกียร์แล้วก็ซึมนะครับมักจะเป็น3อาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการ3อาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
0: โอกาส
1: จะเป็นเส้นเลือดของมากกว่าน ะคร
0: ับ
1: แต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4ชั่วโมง30นาทีนะฮะ
0: 4ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่4ชั่วโมง
0: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
1: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30นาที15นาทีที่ดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
0: ์
1: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกอ่ะทำซีทีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
0: ก็ว่ากันไปทีนึง
1: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่ส
0: ุ
1: ดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

0: ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่
0: เลยนิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสโต๊กกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสียฮะเสีย3วันครับ
1: โอเคครับอ่ะ
0: ดูแลตัวเอง
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลท่านโทรศัพท์อยู่มั้ยเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมอนุญาตปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
5: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
4: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
6: ขอบคุณนะ
5: โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอมันรวมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรุงสารวงทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
6: ขอบคุณมากครับ
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
7: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
4: เชิญเลยครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
7: ถือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันนะแล้วก็ทำให้เราเศร้าใจนะคะตอนนี้ข ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากมากนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงไงบางทีมันเครียด
4: โอเคให้กำลังใจ
7: ให้กำลังใจ
4: โทรให้กำลังใจเนาะ
7: แล้วคุณโรเป็นไงบ้างล่ะคะ
4: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
7: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
6: ครับขอบคุณ
7: เครียดนะเวลา
4: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะ
7: ไม
4: ่ปล่อยวางบ้าง
7: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามานะมันเครียด
4: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
7: รักกันเพราะเราคนไทย
4: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
7: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
6: ครับ
7: สวัสดี
4: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะฮะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
8: จากอุตรดิตถ์จ้า
4: เชิญครับ
6: ครับผม
8: ยังถามคุณหมอหน่อยค่ะ
6: ครับผม
4: ถามได้เลยครับ
8: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
6: ครับฟังอยู่ครับผม
8: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
6: ครับ
8: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่ไอ้นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะเขาก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมันแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มันแน่นหน้าอกตลอดเอามันแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวดูว่าไอ้ระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
6: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจก็จะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นรัว
8: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
6: ครับผมครับก็พบได้
8: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
6: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
8: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให้
6: เขาให้กินยาชื่อ
8: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
6: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
8: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
6: แต่
8: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
6: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
8: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
6: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะฮะครับ
8: อ๋อค่ะค่ะ
6: ครับ
8: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
6: โอ้โหไม่โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงครับผม
4: อันนี้ชั่วคราวเป็นผอ.โรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุปกรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
8: จ้า
4: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะพอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้และข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: พิษณุโลกค่ะ
4: เชิญเลยครับ
9: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
6: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอ
6: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอ
6: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอ
6: คร
9: ับ ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอ
6: คร
9: ับ ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอ
6: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมออ
4: ย่าให้ถูกพัดลมมันจะเสียงมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
10: ถ้าจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
6: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
10: คือ
6: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมัน

0: มันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นครับคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
1: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเจาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป
1: ็
0: นเรื่องปอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะหรือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
1: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอตัวนัดไปตรวจไอ้เจาะเลือดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับครับ
1: มันเกิดจาก
0: เขาน่าจะตามเรื่องเก็บเลือดมากกว่านะคิดว่าใช่ไหมฮะครับ
1: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะบูบไม่เกี่ยวกับเก็บเลือดใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
2: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ของที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเภสัชนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์เปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
3: ฮัลโหล
2: เชิญครับ
3: อัมพวาค่ะ
2: เชิญครับคุณหมอมากรฟังอยู่ครับ
3: ค่ะโทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาที่ที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
2: ั
3: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลงขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
2: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
3: ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
2: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
3: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
2: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง
3: จะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอ่ะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดนึงเชิญครับ
0: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพี้ยนอะไรครับ ง่วงก็หลับ
3: ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
2: จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
3: เหมือนว่าคุณหมอมากรหรือคุณบรรลุอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่ามีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีว่าล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณอะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอะ
2: มันจะเป็น
3: ความเป็น
2: ความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
0: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามว่า
2: คิดตามไปด้วยเออลองฝึกสติ
3: ดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้
3: เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพงหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
2: แต่ก็ยังหลับอยู
3: ่หลับถ้าสมมุติเรานั่นนี่อะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
2: ครับครับ
0: จริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมอะใช่ไหม
2: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
3: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องแล้วไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
0: ผม
3: หลับไปพอดมยาหม่อง
0: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
3: เขาให้เดินจงกรม
0: นะมันมีการไม่คืออ่ะใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
2: อันหนึ่ง
0: นะครับเป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
2: ้
0: พุทธเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี้พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับอ่ะครับ
2: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
3: เพราะว่าเราดมยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเงี้ย
2: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
3: เป็นยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรานอน
2: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
3: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาเราว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามอาจจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
2: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
3: เป็นซึมเศร้า
2: เป็นซึมเศร้านอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
3: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากของสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกน้าอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนนี้ไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหันดึกสิน้าจะนอนตอนไหนน้าก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
2: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
3: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหาเรา
2: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
3: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
2: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
0: ครับผม
2: ตรงโอเคครับโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
3: จ้า
2: จ้าจ้าใช่
3: คร
2: ับ ใช่คร
3: ับ นี่
2: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับ มีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยมาเลยเชิญครับจะเชิญเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
4: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆนะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
0: สีดำเหรอฮะ
4: สีดำค่ะ
0: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
5: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
0: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาแล้วฮะครับ
4: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
0: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
4: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอ่ะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
0: ใช่
4: บนป้า
0: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับ
4: ม
0: ัน
4: ออก
0: มา
4: ดำค่ะ
0: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
2: คุณน้าเข้าใจเน
4: า
2: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้จะรู้ว่ามันเป็นจากเชิญฉันก็บอกครับ
0: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วไปยันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
2: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเน
0: า
2: ะ
0: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
2: นะครับเคลียร์แล้วนะ
4: ค่ะ
2: จ้ะสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
6: ไม่หลุดครับไม่หล
2: ุ
6: ด
2: เชิญครับถามได้เลยครับ
6: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
0: ครับ
2: โอเคครับรอนิดนึง
6: ครับ
2: เชิญต่อเลยครับ
6: แมวมันกัดแต่นี้มันเป็นลูกแมวครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ครับอยู่มาสักประมาณเดือนนึงแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
0: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
6: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
0: เลือดออกไหมฮะ
6: อ๋อครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแล้วผมก็ไปล้างน้ำ
0: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
6: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
0: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
6: นะครับ
0: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่า ต้องไปโรงพยาบาลครับ
2: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
6: มันเลยมาเดียนนิ้มฉีดได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับผม
6: โอ้ได้
2: ครับครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
6: ครับ
2: ครับ
6: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
2: โอเคคร
6: ับ
2: เคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะฮะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ02 290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
0: ครับ
2: ถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพฤหัสหน้าแล้วนะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรคะคุณหมอ
0: หนักตรงไหนอะฮะ
7: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
0: ท้ายทอยตึงครับตรงขมับเป็นนะฮะ
7: ขมับไม่เป็นค่ะ
2: คุณหมอมีเวลาคุณหมอมีเวลา2นาทีเชิญครับ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
7: จาก4-5 วันเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
7: ใช่ค่ะ
0: เป็นมาเป็นปีแล้ว
7: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักแล้วก็ตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
0: โอเคเข้าคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนะแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
2: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับ
2: เน
7: าะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
7: กินยาวาฟาลีนด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่าความดันม
0: าแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
2: โอเคเนาะประมาณ
0: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
2: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
12: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
14: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
9: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
15: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
9: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
16: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำ ทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเริงคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประ

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วัดแคสที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังก็ฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอ่ะจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อทรายตัวรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อทรายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อที่ผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกเอ้มันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภายได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งแปลงหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเนื้อบวงที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับพอวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลองไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้เนี่ยเพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะโมฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตะโมฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่คือมันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะท่านฟังที่พูดถึงว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัติรักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวนี้มันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝังตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายเนี่ยผู้ฟังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับได้ไงคือมันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางมันก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วตรงฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทานี่ไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายๆรอบทาหลายๆชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่

ไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็เลยต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไม่เจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอทั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตำฟังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยตำฟังเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตำฟังบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานี้มีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีนี่จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อฉันนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ตำหวังนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีห์ตัวเนี้ยตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารรับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอากันนี่แม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาตินะรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคอ้าวแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่เขาทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตำหวังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมาหรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกัน

จากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้คนนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝังมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนน่ะทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทั้งหมดพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวัตชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพราหมณ์ตมวังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะว่ามันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกวางนี่ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยให้เกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนังคุฏฐชาดกด้วยเรื่องนี้ก่อนสันทวชาดกก็มาสันทวานี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองปารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟทั้งวังตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จะจุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับก็เรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีเนี่ยก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะ
อย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนต์เรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ผมก็สอนแบบนี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัมบังเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีละพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้สองทางตัมบังว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนแล้วก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยโพธิสัตว์นี่รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวช ดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าดำฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นล่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินต่างๆมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆได้แล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยโพธิสัตว์ในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างทำเป็นแผ่นๆเป็นผงก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆเออให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานเนอะโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดเนี่ยด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์กลับไปสู่เรือนของตนตัววางก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมเขาก็มีวิธีกรรมหลังเนี่ยจะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตุ้มฟังทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วเนี่ยเป็นผงนี่ซัดไปแล้วซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกว้าบขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันว้าบขึ้นมาเนี่ยโอ้ว้าบขึ้นว้าบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบว้าบขึ้นเปลวไฟตามฟังมันก็ไปติดกับฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลย

ม่บ้านตัวเองน่ะที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไม่หมดเลยท่านผู้ฟังไม่บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไม่ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนานเลี้ยงมันด้วยเชื้อต่างๆแม่เราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดน่ะคือบูชาน่ะบูชาไฟนี้มาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ให้มันกินเชื้อกินอะไรไม่เคยดับเลยนะทุกวันนี้ดูเราคิดว่าเราจะให้ไฟนี้รักษาเราให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วยซ้ำคิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้นี่มาตีไฟเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำไว้ด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยทำไมดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำทรามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ทั้งที่ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่กันแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เออเห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองตามฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งกวางทำความสนิทสนมกันเออมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตำหวังความสนิทสนมเออให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่หันนี่ได้ตัดนี่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะเออถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไงสิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพ
พระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นได้เกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่เขามุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่คล้ายๆกันเพราะว่าภิกษุเขาไม่ถามไงท่านผู้ฟังคือข้างๆวิหารพระเชตวันนี่มันก็มีวิหารของพวกชลินอยู่ด้วยที่พวกชลินเนี่ยเขาทำการบูชาไฟด้วยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำการประพฤติทุกรกิริยาบำเพ็ญตบะน่ะไม่ว่าจะการนั่งกระโยงทำท่าอย่างค้างคาวคือวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆให้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ะก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกเนี้ยนะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างเนี้ยมีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุถะชาดกด้วยนังคุถะนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวยังไงบริษัทก็แบบนี้เหมือนกันเลยตระกูลในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานด้วยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทุกฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันงั้นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วเออก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ท่านฟังบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์
เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวังประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคผูกอยู่นี่แหมมันแบบลาปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาละฆ่าโคเลยตะวังคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นล่ะ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะคืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแค่นี้แล้วก็กินกันเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตะวังเพราะว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโคเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้ขึ้นบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือพระปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพราหมณ์เนี่ยนะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะระวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอา2เรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าเออการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำตีก็ได้คำตอบแล้วจากนิทาน2เรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าถ้าคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตรตรองใกล้ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งต้องฟัง

ของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตนนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้งอยู่ในป่านะเขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางเนี่ยได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตัวเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงนะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี้มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าเออไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางป่าแห่งนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่ากินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองกวินตั้ง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้ทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมพิยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมพิยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะสึกอยากจะสึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าฉันสึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่เป
ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้อยไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฟังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตั้งหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่คิดว่าจะศึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยตัววังไม่ศึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากตำรวจที่มันบดเท้าเรานี่โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ๆในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันตำรวจว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะก็เรียกว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นน่ะข่มผู้ประมาทไว้โอ้ทำไมเป็นงั้นน่ะเอาเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้ว
ประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเราเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์เนี่ยคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยโทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีทุกหวัง7ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีก7วันโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าก็ให้พระนางสุปวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดพึ่งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บๆมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกออกคลอดปึ้งเลยโอ้ดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนนะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยมโอตาของพระมหาโมกขลานะไงนี่เป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปวาสาที่เป็นครือญาติของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเอาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าลูกฉันทำอะไรโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถารคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปวาสาตั้งหวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุปวาสานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนั้นก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศจนหลับกลับมาถึงวัดแล้วก็จึงเอาเรื่องนี้แหละท่านฟังมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าที่ของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าที่ของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบ
็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปเนี่ยเหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนชาดกที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันถวะชาดกนางคุทธชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะในกุมภิยะชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตะรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์เรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะในกุมภิยะชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตะรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม

0: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
3: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
4: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน PT อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไห
1: ม
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกบุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันเจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี้ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บุบไหม
0: ไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อนแต่
1: มีรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะซ่า
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: แม่ยังไม่ร
1: ู้ไม่ทันแล้วแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: ดีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดนึงเมื่อวานตกใจนิดนึงอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย
0: ์เติมไป

0: 40.69 บาทแล้วก็เบนซิน49.68 บาทนะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ75 สตางค์
1: บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: ไ
0: ม่ไม่ไม่4 ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาหยิบมาคูณเลย75 สตางค์คูณ40 ลิตรอ๋อ30 บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30 บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นนะคะไม่เป็นไรขึ้นแล้วขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จอย่าวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกกระตุกกระตุกนะคะอ่ะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วง5:00 นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา17:00 นของวันนี้ค่ะประมาณ17:00 นในช่วงวันที่4 ถึง 7 ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5 ถึง 6 ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7 ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำบัดสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีเมื่อสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% เ

0: เซนรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
1: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
0: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
1: เมื่อวานน่ะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ 4:00 นที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
0: เมื่อวานตกหลายรอบ
1: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องที่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตี 3นะฮะตี 3ก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับสมมติให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตี 3ที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
1: ่
0: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้น ูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
1: ก็นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนแล้วก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินทร์เนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอฟร้องข่าวกับคุณบุญมาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
0: ก็กดยืนยันเลย
1: ใช่หรือยัง
0: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
1: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทมพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรี สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ6:31 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีของร้องข่าวของคุณปูบุญมาศรีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4-5ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุและครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี ดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือPWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและ plus ซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทย plus เริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวง

0: เงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6นาฬิกา54 55นาทีนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
4: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
3: ครับผม
4: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาตรแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดา บอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษชาวนี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศยองค่ะ
3: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยละกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
4: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
3: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤษและพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6 นาฬิกา8นาทีวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2